0: บัสคอมเพล็กซ์โดยสมาชิกสโมสรต่างออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากโดยชัยชนะในครั้งนี้ทำให้เปเรสได้รับสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งประธานสโมสรเรอัลมาดริดต่อไปจนถึงปี2030พร้อมกับเดินหน้าทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้เอาไว้อาทิการแต่งตั้งโจเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมทีมต่อด้วยการเสริมทัพด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์อีกหลายคนที่เตรียมพาเรดเข้าสู่ถิ่นซานติเอโกเบเนเบลในช่วงซัมเมอร์นี้ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปีคู่ที่น่าสนใจยูเครน U21 แพ้ญี่ปุ่น U21 0-3 เบลารุส U21 ชนะคาซัคสถาน U21 2-1 นอร์เวย์ U21 แพ้ฟินแลนด์ U21 0-2 อิตาลี U21 ชนะอัลเบเนีย U21 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่อื่นที่น่าสนใจเนเธอร์แลนด์ที่เหลือ10คนชนะอุซเบกิสถาน2-1ไนเจอร์แพ้มอริเตเนีย0-1แล้วฝรั่งเศสชนะไอร์แลนด์เหนือ3-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ายกรัฐมนตรีเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามนำคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมหารือภาคเอกชนไทยในเวียดนามมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกองทัพภาคที่1ส่งทหารช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระรามที่6เขตปทุมวันกรุงเทพพร้อมส่งรถครัวสนามดูแลผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11บังคับใช้กฎหมายรวบหญิงต่างด้าวจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยกองทัพภาคที่2นำร่องกองทัพบกจัดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้นสำหรับทหารใหม่ผลัด1/69โดยแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันทั้งนี้เป้าหมายเพื่อให้ทหารใหม่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งของกองทัพต่อไปชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3สนับสนุนเกษตรกรไทยลงพื้นที่ช่วยปลูกข้าวณพื้นที่บ้านดอนม่วงพัฒนาจังหวัดมุกดาหารเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.8 แมกนิจูดยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง32รายบาดเจ็บกว่า100ยกระดับค้นหาและกู้ภัยเยเมนปิดช่องแคบบับเอลมันเดฟห้ามเรืออิสราเอลผ่านทะเลแดงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอังคาร9มิถุนายน2569ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยค่
0: ะคุณนิตยามาแล้วนะคะคุณรัตนาค่ะ
1: คุณลาวคงเจียมครับ
0: ค่ะ
1: คุณหนุ่มอันดาครับ
0: แล้วก็
1: ค
0: ุ
1: ณดังลักหนองบัวล่างจากจันทบุรีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีคุณธิดาโตมาสนะ
0: ค่ะพี่นิ่มจันทสิงห์สวัสดีค่ะ
1: จากอุดรธานีนะครับคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยนะฮะ
0: ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: ครับ
0: เช้านี้น้ำมันขึ้นนะคุณสุธี
1: ครับ
0: น้ำมันขึ้นมา50สตางค์ต่อลิตรค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับหวั่นไหวไหมฮะ
0: มีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะคะก็หวั่นไหวอยู่นะคะ
1: ครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลง
0: ทหารเสือ
1: ทหารเสือ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นพูดถึงกองพลเสือดำ
0: ค่ะ
1: หรือกองพลทหารราบที่9
0: ที่กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนะครับทุ่งลาดหญ้าหลายคนก็คงจะจำตำนานนะครับสมรภูมิทุ่งลาดหญ้า
0: ค่ะ
1: นะครับกาญจนบุรีนะครับถิ่นเก่าเคยเป็นทหารอยู่ที่นั่นสมัยหนุ่ม
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เป็นวันอานันทมหิดลครับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยจากพระราชดำริที่ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนจึงนำไปสู่การเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ
0: ค่ะซึ่งทุกปีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาปวงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านถือเอาวันนี้9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลค่ะ
1: เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระองค์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475และก็การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับทางรัฐบาลมีการถวายบังคมทูลเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชนะครับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากรัชกาลที่7ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง 9,000 ษาครับและเวลานั้นจึงจำเป็นจะต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อบริหารราชการแผ่นดินระหว่างที่ไปทรงศึกษาต่อหรือว่าทรงพระอักษรนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ค่ะตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่ต่างประเทศนั้นพระองค์ได้เสด็จนิวัตเมืองไทยเพื่อทรงเยี่ยมเยียนและรับทราบความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรเสมอมาค่ะเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะประมุขของชาติและพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายนเมื่อปีพุทธศักราช2489ณพระที่นั่งบรมพิมานหลังจากครองราชอยู่12ปีค่ะ
1: ภายหลังการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนี่ยนะครับได้เสด็จขึ้นครองราชสืบต่อราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันก็คือวันที่9มิถุนายน2489ประเทศไทยไม่เคยว่
0: างเว้น
1: จากการที่ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขแห่งแผ่นดินเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในทวีปเอเชียด้วยนะครับโดยทรงครองสิริราชสมบัติรวมทั้งสิ้นระยะเวลา70ปีกับอีก126วันคร
0: ับค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่เราประสงค์นิกรชาวไทยนะคะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์นะคะ
1: ทั้งสองพระองค์
0: ค่ะทั้งสองพระองค์ค่ะ
1: ครับ
0: คุณสุธีที่บอกว่าวันนี้เป็นวันสถาปนา กองพลเสือดำนะคะหรือว่ากองพลทหารราบที่9ค่ะที่ค่ายสุรศรีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีปีนี้ก็ครบรอบปีที่55แล้วนะคะสำหรับทหารราบเขาก็บอกว่าเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบกและกองทัพไทยเลยนะคะหน้าที่ก็คือรบทั้งภาคพื้นดินได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบนั่นเองภารกิจนะคะตั้งแต่การรบการเข้าตีการต่อสู้เข้าประชิดตัวข้าศึกเขาบอกว่าทหารราบนี่เก่งมากๆเลยนะคะกองพลทหารราบที่9ก็ยังเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนกองกำลังสุรศรีซึ่งเป็น1ใน7กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกดูแลพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยค่ะชายแดนไทยเมียนมาความยาวทั้งหมด846กิโลเมตรก็ดูแลตั้งแต่กาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: สำหรับประวัติหน่วยนะครับในอดีตจากอนุสัญญาเจนีวาพุทธศักราช2498นำมาสู่สงครามเวียดนามที่กินเวลานานถึง20ปีประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน7ประเทศพันธมิตรได้ส่งกำลังทหารร่วมปฏิบัติการรบในสงครามเวียดนามโดยกองทัพบกได้จัดส่งหน่วยกำลังรบภาคพื้นดินก็คือกรมทหารอาสาสมัครเข้าปฏิบัติการถือว่าเป็นกองกำลังทหารไทยหน่วยแรกที่ปฏิบัติการรบในสงครามครั้งนั้นนะครับจนได้รับสมญานามว่าจงอ่างศึก
0: ค
1: งจะเคยเห็นสติกเกอร์ติดท้ายรถเก่าๆหน่อยนะฮ
0: ะ
1: ทหารเขามีความผูกพัน
0: ขลังนะคุณสุธ
1: ีใช่ครับและต่อมากองทัพบกก็ได้จัดส่งหน่วยกองพลทหารอาสาสมัครไปปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมจนเป็นที่รู้จักกันในนามของกองพลเสือดำจากวีรกรรมทหารไทยที่ได้รบสู้รบอย่างกล้าหาญชาญชัยเนี่ยนะครับจนพิธีปรากฏประจักษ์ต่อนานาประเทศครับ
0: ค่ะก็ยังมีสมรภูมิทุ่งลาดย่าในสงครามเก้าทัพที่เราเคยได้ยินตำนานกันอยู่นะคะ
1: ครับ
0: สู่กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรศรีแห่งเมืองกาญจนบุรีก็ครบรอบ241ปีแล้วค่ะสำหรับสมรภูมิสงครามเก้าทัพที่สมเด็จพระวบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1หรือแม่ทัพเจ้าพระยาสุรศรีตามชื่อค่ายเลยนะคะ
1: ครับ
0: สามารถเอาชนะแก่ข้าศึกเมียนมาที่มีกำลังพลมาถึง 90,000 คนขณะที่สมัยนั้นนะคะในสงครามเก้าทัพเรามีกำลังพลน้อยกว่าแต่ด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดของเจ้าพระยาสุรศรีก็ทำให้เมียนมานั้นต้องพ่ายแพ้ถอยทัพกลับไปค่ะ
1: ตอนนั้นน่าจะยังไม่มีเมียนมานะ
0: ค่ะเป็นพม่าอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกองพลทหารราบที่9นะครับในปัจจุบันมีพลตรีณัฐพงศ์อัศวินวงศ์เป็นผู้บัญชาการนะครับได้จัดกำลังจากหน่วยขึ้นตรงขึ้นสมทบกับกองกำลังสุรศรีดูแลพื้นที่ตำแหน่งชายแดนไทยเมียนมาครอบคลุม4จังหวัด846กิโลเมตรนะครับก็มีหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าซึ่งรับผิดชอบอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
0: ค่ะหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาญจน์ขออภัยค่ะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีค่ะหน่วยเฉพาะกิจจงอางเสือค่ะรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่แนวชายแดนโดยร่วมกับฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจับการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศถือว่าเป็นด่านหน้าชายแดนไทยเมียนมาเลยนะคะและที่สำคัญก็คือการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆอาคีภัยวาตภัยอุทกภัยต่างๆเราออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับดังนั้นวันนี้วันที่9มิถุนายนก็เป็นวันที่ชาวกองพลทหารราบที่9นะครับ1ในราชินีแห่งสนามรบนะครับได้จัดงานวันสถาปนา นะครับเป็นกองพลที่มีความเข้มแข็งยิ่งใหญ่แล้วก็สง่างามครับ ไปดูเรื่องของมูลนิธิชัยพัฒนา นะครับน้ำพระทัยหลั่งไหลสู่ครอบครัวผู้เสียสละด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตสนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์เพชรศรีจักรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานคือเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีหลาชัยกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเยี่ยมเยียนและก็พระราชทานกำลังใจการได้รับพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภคนี่โอ้โหนำมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะ
0: ค่ะทรงไม่ทอดทิ้งครอบครัวของกำลังพลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนักรบของเราด้วยนะคะ
1: ครับที่กองทัพภาคที่2มีการมอบรางวัลนะครับในการแข่งขันโดรน ของทหารใหม่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขามีการแข่ง
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้เขาไฮโซนะ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะฮะพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแล้วก็ปิดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้นของทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569สนามฝึกของกรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้บังคับบัญชาคณะครูฝึกแล้วก็กำลังพล จากหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับก็มีกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2ในฐานะหน่วยนำร่องของกองทัพ บกด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับได้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นนะครับตามดำริของแม่ทัพภาคที่2ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ทหารใหม่จาก54หน่วยฝึกได้เรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้อางงานของอากาศยานไร้คนขับตั้งแต่การฝึกผ่านระบบจำลองการบินซิมูเลเตอร์นะครับไปจนถึงการปฏิบัติจริงในสนามฝึกครับ
0: ค่ะคุณสุธีดูจากสีหน้าของท่านแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพเติ่งท่านดูภูมิใจในกำลังพลของท่านมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสการแข่งขันเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนนะคะ
1: เริ
0: ่มจากการคัดเลือกผ่านคลิปการฝึกบินของทั้งหมดเนี่ย54หน่วยฝึกคัดกันเป็นจริงเป็นจังมากก่อนที่จะคัดเหลือจาก54หน่วยมาเหลือ35หน่วยที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปแล้วก็คัดเลือกจนเหลือ20หน่วยที่มีความสามารถโดดเด่นด้านการฝึกใช้งานโดรนในสถานการณ์จริงค่ะผู้เข้าร่วมการฝึกทุกนายเนี่ยก็คือได้ฝึกบินโดรนแบบจริงๆเลยนะคะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตนเองด้วยสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะคุณสุธี
1: เป็นการบินอากาศยานไร้คนขับแบบกึ่ง FPV นะครับในสนามจำลองภูมิประเทศแล้วก็ผ่านสิ่งกีดขวางเพื่อจะทดสอบความแม่นยำไหวพริบการตัดสินใจแล้วก็ทักษะการควบคุมอากาศยานภายใต้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับภารกิจทางทหารในอนาคตผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าพลทหารภัยรัฐพราวศรีสังกัดมณฑนทหารบกที่22คว้ารางวัลชนะเลิศครับขณะที่พลทหารจักรวุฒิหยดทองแท้สังกัดกองพันพัฒนาที่2ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับ
0: ค่ะพลทหารเสกสรรนันดีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะส่วนรางวัลชมเชยค่ะได้แก่พลทหารปัญจพลมากฐินสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3และพลทหารสิงห์ขอนบวกขุนทศเป็นคนโคราชแน่เลยนะคะสังกัดกรมทหารราบที่23ปรบมือให้กับน้องๆทหารใหม่ทุกนายนะคะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่2ก็ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็ชื่นชมกำลังพลทุกนายที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับเน้นย้ำให้นำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาตนเองทั้งด้านการบังคับการบินการใช้งานแล้วก็การซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกในอนาคตคร
0: ับ ค่ะต้องบอกว่าโดรนเนี่ยก็คือมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการทางทหารในยุคปัจจุบันนะคะตั้งแต่การลาดตระเวนการเฝ้าตรวจติดตามสถานการณ์ต่างๆก็เรียกว่าเป็นทหารสมัยใหม
1: ่
0: กองทัพบกเราก็พัฒนากำลังพลนะคะให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสร้างทหารดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกภารกิจค่ะ
1: นะครับเรียกว่าถ้าเป็นฝั่งประเทศตรงกันข้ามอะไรเงี้ยนะข้าศึกอะไรเงี้ยนะรู้ข่าวนี้ตกใจเหมือนกันนะ
0: ตกใจ
1: นี่ขนาดพลทหารนะ
0: แซวนะคะ
1: ใน10จะขนาดไหนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: นี่ก็เป็นสัปดาห์ที่6ของการฝึกน้องๆทหารใหม่ผลัด1ทับ69นะครับสัปดาห์สุดท้ายของการพิสูจน์ความเข้มแข็งของจิตใจความแข็งแรงของร่างกายนะครับความสามัคคีในหมู่คณะของการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตลอดสัปดาห์น้องๆก็จะได้ฝึกวิชาชีพตามความถนัดด้วยนะฮะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับไปปรับใช้ต่อยอดหลังจากปลดประจำการ
0: ค่ะหลังจากนั้นน้องๆจะฝึกเฉพาะหน้าที่ต่ออีก4สัปดาห์ค่ะแน่นอนค่ะผู้ปกครองเนี่ยได้เห็นถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของลูกหลานจากบุคคลพลเรือนสู่ความเป็นทหารอย่างเต็มตัวแน่นอนน่าภาคภูมิใจนะคะ
1: ค
0: ุณสุธีเราไปดูเรื่องของการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะคะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพร่วมกับทางกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ พภาคที่3แล้วก็ร่วมกับหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง3ชุดปฏิบัติการค่ะเข้าลาดตระเวนที่พื้นที่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าก็ไปพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 3-4 คนเดินทางลัดเลาะเข้ามาตามเส้นทางภูเขาเจ้าหน้าที่ก็แน่นอนบอกแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ไม่ยอมให้ตรวจค้นนะคะใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายเราเกิดการปะทะกัน5นาทีฝ่ายเราปลอดภัยหลังจากนั้นหน่วยก็เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าก็ไปพบกลุ่มขบวนการเสียชีวิต2รายค่ะแล้วก็พบกระสอบดัดแปลงเป้สะพายหลัง2กระสอบภายในบรรจุทั้งยาบ้า 200,000 เม็ดบรรจุฟินดิบประมาณ3กิโลค่ะแล้วก็3กิโลกรัมนะคะแล้วก็บรรจุไอซ์อีกน้ำหนักอีกประมาณ1กิโลกรัมปัจจุบันหน่วยก็นำของกลางส่งกับทางสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาดูสถิติกันนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568คือปลายปีที่แล้วปีงบประมาณใหม่เนี่ยนะฮะจนถึงปัจจุบันนะครับหน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้392ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้380คนตรวจยึดยาบ้าได้ถึง230,377,067เม็ดเฮโรอีน7.3 กิโลกรัมไอซ์ 4,664.8 กิโลกรัมฟิน 256.5 กิโลกรัมแล้วก็คีตามีน 977.7 กิโลกรัมการกระบวนการเสียชีวิต41ราย41ศพนะฮะซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดเนี่ยถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในหรือว่ากรุงเทพมหานครก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 40,220 ล้านบาทเลย
0: ไม่ใช่น้อยเลยนะคะสร้างความเสียหายมหาศาลคุณสุธีช่วงนี้ฤดูทำนามาถึงแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ทหารของเรานะคะนอกเหนือจากในเรื่องของความมั่นคงอย่างที่นำเรียนไปนะคะแต่ว่าเราก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3เนี่ยก็ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่บ้านดอนม่วงพัฒนาตำบลโพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครนะคะไปช่วยทำนาแบบโยนค่ะโยนกล้านะคะแล้วก็ดำนานะคะเนื่องจากว่าทางสมาชิกของโครงการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะทหารเราก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือชาวบ้านขอบคุณมากๆเลยนะคะสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันค่ะ
1: ชาวบ้านบอกทหารมาแวว
0: ทหารมาแวว
1: ทหารมาแล้วนะฮะช่วยชาวบ้านเตรียมรับมือฤดูฝนนะครับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วนำกำลังพลเข้าช่วยขนดินเข้าบ้านบ้านของคุณสุภาพรพรมสารนะครับเพื่อเตรียมการรับมือฤดูฝนเนื่องจากชาวบ้านอยู่ในที่ต่ำนะครับเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งหากเกิดฝนตกหนักแล้วก็ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวลดภาระการจ้างแรงงานตามนโยบายของกองทัพบกนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสสถานที่ก็ที่บ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
0: ค่ะไปดูที่แม่สายเชียงรายกันบ้างนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ในภารกิจสร้างแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอแม่สายของเชียงรายค่ะความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะเขาก็แบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันค่ะโซน A เนี่ยบริเวณพื้นที่หน้าด่านพรมแดนซอยสันลมจอยตำบลเวียงพางคำก็ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่เสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำส่วนโซนดีค่ะบริเวณพื้นที่หน้าอาคารราชพัสดุก็วางกล่องเกเบียนเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำโซนซีค่ะพื้นที่บริเวณแนวผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนซอยต้นโพก็ติดตั้งกล่องเกเบียนจำนวน6กล่องเสริมความแข็งแรงนะคะขอบคุณทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่3หน่วยต้นสังกัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกคุณสุธีขนทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์รถแบ็คโฮขนาดใหญ่ไปช่วยพี่น้องชาวเชียงรายเตรียมรับมือในช่วงของฤดูน้ำหลากค่ะ
1: ขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วแต่บางพื้นที่น้ำก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับมณฑลทหารบกที่34ก็ได้ไปแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนในโครงการท่ารัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งที่บ้านแม่ต๋ำบุญยงตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับ
0: ค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะแนวโน้มฝนฟ้าคะนองกระจายตัวต่อเนื่องทั่วประเทศเลยนะคะภาคเหนือร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 40-60 ของพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทางภาคใต้พี่น้องชาวเรือก็เฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงด้วยค่ะ
1: ครับตอนนี้มีการประกวดนะครับคลิปวิดีโอสั้นนะครับเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาตินะครับก็ส่งได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับเขาก็เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากเว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีครับ
0: ค่ะเวลาหมดลงเรียบร้อยค่ะ
1: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรก

0: กลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได
1: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
0: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
0: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ BeQuick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงๆๆ
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ BeQuick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ BeQuick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับ

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือออโต้ใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้และยังมีบรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.รวมทั้งอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: นายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ 22:00 นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีโดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีในขณะที่เวลา 13:30 นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงสรุปผลงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในโอกาสครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมและติดตามบรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเวลา 9:30 นสภาผู้บริโภคแถลงข่าวประเด็นการยื่นข้อเสนอนโยบายต่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการยกระดับระบบบริการสุขภาพณสำนักงานสภาผู้บริโภควันนี้อธิบดีกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะลงพื้นที่หมู่8วัดดงหลงหรือวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อชี้แจงคำประกาศศาลในเรื่องของคำพิพากษาคดีแบบกลุ่มและรับคำร้องขอรับชำระหนี้คดีแบบกลุ่มในคดีเหมืองทองอัคราซึ่งจะมีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมายื่นขอรับชำระหนี้ในเบื้องต้นกว่า600รายยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: มาช่วงค่ำวันนี้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงย่านพระรามที่6กรุงเทพมหานครในศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70รายโดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน43รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักชั่วคราวกับญาติส่วนในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงยารักษาโรคเสียหายไปกับกองเพลิงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ประสานงานให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมาทดแทนโดยด่วนส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำไปแล้วหลายปากขณะเดียวกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าบ้านหลังใดเป็นต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใด
7: อัปเดตข่าว 6:00 นถึง 4:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้
1: งไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

แคร์และเอาใจใส่อยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีมายสักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: เนี่ยอากุลับชาวบ้านเขาเลยกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะคนร้ายลอบบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดปัตตานีกลางดึกคุมตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนได้ยินเสียงระเบิดดังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบและผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น35คนแล้วสักครู่กับปฏิตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: จุ๊บขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ยุงขยแยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุบุคคลไม่ทราบจำนวนบุกรุกโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หนองจิกจังหวัดปัตตานีกลางดึกพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ 0:40 นาทีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานีกรีนจำกัดในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลลิปะสะโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีว่ามีกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้ามาภายในโรงงานทางด้านหลังจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยพร้อมสั่งให้ไปรวมตัวอยู่บริเวณประตู ูทางเข้าโรงงานด้านหน้าก่อนจะเกิดเสียงระเบิดขึ้นภายในพื้นที่โรงงานภายหลังได้รับแจ้งเหตุโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ได้สั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีพร้อมจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติภารกิจตรวจสอบขณะที่เจ้าหน้าที่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุประเมินความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเร่งสืบสวนติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยังไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางราชการและงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
13: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนฟิลิปปินส์เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดานาวว่าอยู่ที่อย่างน้อย35คนแล้วส่วนใหญ่อยู่ในเขตซอกซากเกนด้านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐกำลังประสานงานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเต็มที่และว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือพร้อมให้คำมั่นว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัยทุกคนด้านอิหร่านและอิสราเอลประกาศจะหยุดโจมตีตอบโต้กันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงในทันทีอย่างไรก็ดีอิหร่านย้ำว่าพร้อมจะเปิดฉากโจมตีอีกครั้งหากอิสราเอลยังเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่อไปขณะเดียวกันมีรายงานว่านาโต้ได้ส่งเครื่องบินขับไล่เพื่อสกัดและยิงโดรนที่ลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าลัตเวียแต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าโดรนดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่แห่งใดหรือเป็นของฝ่ายใดทางด้านประธานาธิบดีจีนซึ่งพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นประธานาธิบดีจีนยังกล่าวด้วยว่าจีนและเกาหลีเหนือควรเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของแต่ละฝ่ายอย่างมั่นคงอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
14: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ
19: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
18: ร้านกำนันมานะ
19: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
19: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: อืมงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
0: สมใจที่แล้วนะยอด

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ได้การจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วย

0: เหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: 10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลาส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: างสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าของชีพประชาชนคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลาส6040ผ่านบริการเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food Line ManGap Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิตอลอดีตผู้ว่ากทม.ยืนยันผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.แพงเกินจริงอย่างไม่สิ้นสุดจีคณะกรรมการข้าราชการกทม.เห็นว่าโทษเบาเกินไปและสั่งตีกลับสำนวนให้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีมติทงโทษเจ้าหน้าที่กทม12รายจากทั้งหมด32รายโดยชี้ว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเสนอให้ลงโทษเพียงตัดเงินเดือนร้อยละ2หรือคิดเป็นเงินประมาณ600บาทจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ราชการกรุงเทพมหานครออกมายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นยังไม่มีข้อยุติหรือการลงโทษใดๆเนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกกและฝ่ายบริหารเห็นตรงกันแล้วว่าบทลงโทษนั้นเบาเกินไปและรับไม่ได้อีกทั้งยังมีข้อสงสัยในสำนวนอีกหลายประเด็นจึงสั่งการให้กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมทันทีขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าเรื่องนี้มีการส่งปปช.ตรวจสอบคู่ขนานด้วยเพื่อใช้อำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ลึกกว่ากรอบวินัยข้าราชการขณะที่ทางด้านของนายชัชชาติกล่าวทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปงบประมาณของกทม.ใหม่ทั้งหมดให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตและหากได้รับโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งจะเดินหน้าสานเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อความโปร่งใสวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ โรคไข้เลือดออกดงกี่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรคซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการไม่รุนแรงมีเพียงไข้ร่วมกับการปวดศีรษะเมื่อยตัวหรือบางรายอาจมีไข้สูงกระทันหันปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกและมีผื่นอาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนังโดยทั่วไปไม่สามารถวินิจฉัยจากอาการทางคลินิกได้แน่นอนต้องอาศัยการตรวจทางน้ำเหลืองหรือตรวจหาเชื้อไวรัสการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกมีวิธีดังนี้ 1. การป้องกันยุงกัดได้แก่ทายากันยุงนอนในมุ้งให้ใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 2. การจัดการภาชนะหรือสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเช่นหมั่นเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะน้ำใช้ปิดฝาภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้ไม่ให้น้ำขังได้ปล่อยปลาให้กินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงในบ่อบัว 3. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับเพื่อป้องกันยุงลายมาเกาะพักและ 4. ใช้สเปรย์กระป๋องพ่นกำจัดยุงลายในบ้านชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจ

0: ี่ยเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีก็แล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เคยแกว่งกว่า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชอบมาก
4: เร่งรีบต้องนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
8: ้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาตำรวจเจ็บ2นายประชาชน1รายสะท้อนการสร้างความรุนแรงในพื้นที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบของประชาชนผู้บริสุทธิ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: เมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไลหมู่6ตำบลบานลออำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะที่กำลังพลจากหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12กำลังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาในพื้นที่จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายและมีประชาชนบาดเจ็บอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งเข้าควบคุมปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีสำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูและนักเรียนซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญของสังคมและเป็นอนาคตของชาติสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้ก่อเหตุในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงบั่นทอนบรรยากาศความปลอดภัยในพื้นที่โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมไปถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงสิทธารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเป็นเรื่องที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
10: ทหารมาแล้ว
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลมายอลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนคณะครูและนักเรียนในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับสถานศึกษาในชุมชนพร้อมกันนี้ได้สอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของทางโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของในพื้นที่นอกจากนี้หน่วยยังมอบและติดตั้งธงผืนใหม่ให้แก่สถานศึกษารวมทั้งแจกขนมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนพร้อมกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชนท้องถิ่นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
12: ย่อโลกค่ะ
0: ่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่
1: อ
2: เฮ้ยสงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงเนี่ยเขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลสักหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละอันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมหมอยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนะคพันสันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยแยง
5: 1
4: แมลงขยาบ
5: 3
4: เมื่ออาร์ตขยับ
6: อาร์ต
4: ครบจบทุกเรื่องแมลง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
8: ์สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: กกต.ย้ำ28มิถุนายน2569เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัฒนาพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนนอกเขตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทราบว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.รวมทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นั้นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งณหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เท่านั้นทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพาส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้นมากกว่า26ล้านรายขณะที่มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มเป็นจำนวน 755,619 รายพลเอกบุญสินเข้าสู่ร่มกาสาวพักบวชอุทิศกุศลให้วีรชนชายแดนไทยกัมพูชาคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
11: พลเอกบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณวัดป่าศรีคุณารามโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าพระบุญสินโชติปัญโยในโอกาสนี้ได้กล่าวโหสิกรรมต่อทุกท่านหากเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาสำหรับการบวชในครั้งนี้พระบุญสินมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตลอดช่วงจำพรรษา 1,000 พรรษาเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้แก่ทหารไทยและประชาชนทุกคน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากกรณีความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งอวยพรให้ประชาชนประสบความสุขความเจริญวิริยะจันทรารายงาน
5: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
9: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่9มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในวันนี้มีทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้นะครับคุณชนิษราดิษยบุตรนะฮะ
1: เนี่ยสิเพราะมีน้องใหม่มานี่ดิฉันนะคะพูดผิดถูกๆเลยนะคะเริ่มต้นรายการแปลกใจไม่มีใครมาร่วมในทีมงานของเราด้วยนะคะ
2: ข่
1: าววันนี้ก็ข่าวสารหลากหลายนะคุณณัฐ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้แล้วใช่ไหมที่อุตุเขาบอกว่าพยากรณ์เอาไว้อะว่าหลายพื้นที่มีฝนจะตกหนักเลย
2: ถูกต้องครับก็ต้องติดตามกันนะครับตลอดทั้งวันขณะที่เราจัดรายการกันอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยนะ
1: เริ่มต้นแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเวลาที่เรากลับบ้านนะก็มาจังเลยนะฝนเนี่ยตกหนักนะแล้วก็รถติดนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะ
2: คอ
1: ันนี้พูดถึงในส่วนของกรุงเทพมหานครแต่หลายพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปนะโดยเฉพาะทางตอนบนประเทศไทยตอนบนใช่ไหมที่
2: บอกว่าภาคเหนือ
1: ใช่ไหมคะ
2: องรวมปริมาณฝนวันนี้นะครับในพื้นที่ของประเทศไทยก็คือเขาบอกว่าอยู่ที่ 40-60% ภาคเหนือภาคใต้เนี่ย 60% นะครับส่วนภาคกลางแล้วก็ภาค
1: เบาลงหน่อยใช่ไหมคะ
2: อยู่ที่ประมาณ 40%
1: ใช่ค่ะแต่ก็คงไม่หนักเท่าประเทศแถบอาเซียนของเราอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อวานแผ่นดินไหวนะคะก็หนักอยู่เหมือนกันเลยนะคะก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนบ้านละกันใช้ว่าเพื่อนบ้านนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ประเทศอาเซียนของเรานะคะส่วนวันนี้เรื่องราวก็มีเรื่องการเยือนเวียดนามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไปกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงกันแล้วก็เป็นที่แน่นอนวันอังคารนะคะก็พบกับอาจารย์ชัยยายิ้มวิไลมีข่าวสารสาระทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนำมาฝากมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมกับคุณมาศณัฐมนนะครับทีมงานเราค่อยๆไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทีละเรื่องเนี่ยนะครับส่วนวันนี้นะครับ9มิถุนายนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยนะครับวันนี้เป็นวันอนันทมหิดลนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวันอนันทมหิดลเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8นะครับเชิญชวนพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่8ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันสถาปนากองพลทหารราบที่9ด้วยครบรอบปีนี้เนี่ยปีที่55แล้วนะคะสำหรับกองพลทหารราบที่9เนี่ยหรืออีกชื่อนึงนะเขาก็เรียกกันว่ากองพลเสือดำนะคะค่ายสุรศรีตั้งอยู่ที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกองพลทหารราบที่9เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกองกำลังป้องกันชายแดนด้วยนะคะกองกำลังสุรศรี1ใน7กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกดูแลชายแดนด้านตะวันตกไทยเมียนมาความยาวก็846กิโลเมตรด้วยกันคือตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งกองพลทหารราบที่9ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลตรีอัธพงศ์อัศวินวงศ์นะครับท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ได้จัดกำลังจากหน่วยขึ้นตรงขึ้นสมทบกับกองกำลังสุรศรีนะครับซึ่งในกองกำลังสุรศรีเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3หน่วยเฉพาะกิจด้วยกันดูแลในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะฮะครอบคลุม4จังหวัดอย่างที่คุณมาศณัฐมนได้บอกไปก็คือ846กิโลเมตรนะครับได้แก่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่านะครับอันนี้รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาคือหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือนะครับรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีส่วนหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกอันนี้จะดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งคอยปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาการราดตระเวนความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดดูแลเรื่องของการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดป้องกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของแรงงานต่างด้าวรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบด้วยยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ในการออกปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์เลยฮะ
1: คุ
2: ณม
1: าน
2: ัท
1: พ
2: ลคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยที่เกิดจากความมั่นคงแล้วก็ภัยทางธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องของอัคคีภัยไฟป่าเงี้ยเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดในพื้นที่ของป่าหรือว่าเกิดในพื้นที่ของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่เขาดูแลเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของวาตภัยแล้วก็เรื่องของอุทกภัยด้วยครับ
1: ค่ะในวันนี้เนี่ยเขาก็มีงานนะคะงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่9ครบรอบปีที่55ก็จัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาละแล้วก็เสร็จเนี่ยก่อนเราเข้ารายการเนี่ยก็ประมาณ12นาฬิกา30นาทีนะคะโดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในงานนะคะทั้งนี้เนี่ยในช่วงของพิธีสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นการเฉพาะนะคะได้เรียนเชิญพลเอกวัฒนาสรรพาณิชย์อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9เป็นประธานในพิธีสงฆ์ค่ะโดยก็ภายในงานมีอดีตผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่9ผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลของกองพลทหารราบที่9ร่วมในพิธีค่ะในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสงฆ์เนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็ได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถด้วยนะคะแล้วก็พระบรมรูปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยค่ะ
2: ครับก็วันนี้นะครับกองพลทหารราบที่9ครบรอบ55ปีอย่างสง่างามแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังซึ่งเป็นหนึ่งในกองพลที่ถือว่าปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพ บกมาโดยตลอดโดยเฉพาะการดูแลชายแดนด้านไทยเมียนมาเนี่ยนะครับซึ่งณวันนี้ก็ต้องบอกว่าทำงานกันอย่างเต็มที
1: ่
2: แล้วก็ขอบคุณกำลังพลทุกคนด้วยเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของภาครัฐบาลกันบ้างดีกว่าคุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังครับไทยเวียดนามถือว่ามีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมทั้งในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่เดินทางพร้อมคณะของท่านเนี่ยไปเยือนก็ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการพูดคุยมันก็เกิดขึ้นหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับด้านภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเรามาดูกันบ้างนะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นในโอกาสที่ท่านเดินทางพร้อมกับคณะท่านนายกเดินทางเยือนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะฮะเมื่อวานนี้8มิถุนายน2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยนะครับประกอบด้วยท่านปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับทางด้านของพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งของท่านก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามด้วยนะครับซึ่งก็ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติที
1: ่
2: ห้องรับรองกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่กรุงฮานอยครับ
1: ค่ะการหารือครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการกระชับความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงในทุกมิติตลอดจนสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็แสดงความยินดีต่อการพัฒนาการความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่มีความใกล้ชิดแล้วก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เห็นพ้องร่วมกันแล้วก็พร้อมสนับสนุนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศความมั่นคงทางทะเลแล้วก็ทำความมั่นคงด้านไซเบอร์ด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยนะครับท่านพลโทอดุลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมนะครับที่จะสนับ สนุนการจัดการประชุมในรูปแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านแล้วก็เป็นการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
1: ด้านความร่วมมือทางทหารนะคะทั้งสองฝ่ายก็พึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยแล้วก็กองทัพประชาชนเวียดนามนะคะทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกแล้วก็การแลกเปลี่ยนข่าวกรองแล้วก็ความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลนะคะที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีมากๆนะครับของทั้งสองประเทศแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการหารือนะคุณว่านัทมนและคุณผู้ฟังครับเรื่องของการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์สังเกตไหมว่าณปัจจุบันนี้หลากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: เพราะว่าเป็นภัยคุกคามแบบใหม่ด้วยนะคะไซเบอร
2: ์โลกเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีมีมากขึ้นนะและอีกอย่างในเรื่องของไซเบอร์มันก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไปด้วยดังนั้นเนี่ยการป้องกันแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝ่ายไทยก็ได้เชิญชวนเวียดนามเนี่ยเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference ด้วยนะคะรวมทั้งงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านี้นะคะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปค่ะ
2: ครับซึ่งการหารือในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามนะครับในการเสริมสร้างความไว้วางใจความร่วมมือทางด้านทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศครับ
1: ที่วันงานเนี่ยนะคะที่เข้าไปกันเนี่ยมีภาพเซอร์ไพรส์ของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคุณณัฐาได้ชมไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะท่านได้ไปร่วมลองเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนามด้วยมีลักษณะคล้ายๆระนาดแต่เขายืนนะยืนตี
2: เหมือนโป
1: ร
2: งลางไหม
1: คล้ายๆนะเพราะยืนด้วยนะคะในเพลงสบายๆของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยวันนี้ก็เลยจะขอนำเสนอนี่เลยค่ะการเล่นดนตรีของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามด้วยเพลงสบายๆของพี่เบิร์ดเชิญค่ะ
2: ครับ

0: สบายสบายนะครับเอาเป็นภาพบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านก
1: ็
0: เล่นเครื่องดนตรีได้อย่างดูชำนาญมาก
1: เหมือนไปซ้อมมาเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: แต่ว่า
1: จับนะ
0: คิดว่าท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รักในเรื่องของการเล่นดนตรีเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นภาพการ
1: เป่า
0: แซกโซโฟน
1: นะฮะ
0: นะครับก็มีหลากหลายบรรยากาศที่เราได้ออกมาให้เห็นกันเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นสีสันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวเวียดนามเนี่ยเป็นอย่างมากด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังจำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่ช่วงท้ายรายการเราพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ย่านพระราม6นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวานนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางหน่วยทหารก็เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยทางกองทัพภาคที่1นะครับได้มีการแจ้งบอกว่าการช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับในช่วงเย็นของเมื่อวานนะฮะโดยเมื่อวานนี้ช่วงเช้าหลังจากที่เกิดเหตุนะครับช่วงประมาณ 7:51 นหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยทหารแล้วก็มีการสมทบสนับสนุนเข้าให้การช่วยเหลือทันทีเลยนะครับซึ่งเกิดเหตุที่บริเวณฝั่งด้านวัดบรมนิวาสเพลิงลุกไหม้แล้วจำนวนประมาณ 4-5 หลังคาเรือนนะครับด้านฝั่งโรงงานปะทูถนนพระราม6เนี่ยนะฮะหน่วยทหารก็คือจากกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับแล้วก็มณฑลทหารบกที่11ก็จัดกำลังพลและชุดจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ของกทมเองของสำนักงานเขตปทุมวันแล้วก็มีในส่วนของปภ.มูลนิธิต่างๆด้วยก็เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยที่บริเวณโรงเรียนวัดสะบัวนะคะก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน58ครัวเรือน62ครอบครัวแล้วก็มีแจ้งความประสงค์เข้ามาพักที่ศูนย์พักพิงจำนวน1รายนะคะแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยบาดเจ็บขั้นต้นเนี่ยก็3รายแล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย1รายโรงพยาบาลกลาง1รายโรงพยาบาลหัวเฉียวอีก1รายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครค่ะเข้าไปช่วยแต่ว่ามีอาการสำลักควันด้วย1รายค่ะ
0: ก็ปัจจุบันนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมเพลิงหรือว่าเพลิงเนี่ยสงบลงแล้วนะครับ อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายทั้งนี้ท่านแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยทหารก็คือกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ดำเนินการจัดรถครัวสนามนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามแต่พี่น้องประชาชนต้องอิ่มก่อนเนี่ยนะฮะก็ดูแลแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ก็ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวดูแลกันอยู่นะครับ
1: ก็เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะว่าจะเกิดขึ้นค่ะก็มีการดูแลกันทั้งเรื่องอาหารด้วยค่ะพูดถึงแม่ทัพกุ้งพลเอกบุญสินพาดกลางช่วงนี้ดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะคะก็ท่านได้อุปสมบทที่วัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีค่ะมีฉายาด้วยนะคะว่าพระบุญสินโชติปัญโยค่ะการอุปสมบทครั้งนี้เนี่ยท่านก็มีความตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา 1,000 ปีแด่ทหารไทยแล้วก็ประชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติจากเหตุการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุแด่พระบุญสินด้วยนะคะ
0: ครับก็ท่านใดที่ติดตามทางเพจ Live Army ของ Radio Army Radio เนี่ยนะฮะได้เห็นภาพตอนนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นตอนที่พุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชน
1: ท่านออกบิณฑบาตใช่มั้ยคะ
0: ใส่บาตรพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับก็คือพระบุญสินนั่นเองเนี่ยนะฮะเป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันก็ต่อเนื่องเรื่องดีๆกันต่อเลยเนี่ยนะฮะช่วงคนดียังมีอยู่คุณผู้ฟังครับไปกันที่ภาคเหนือมณฑลทหารบกที่37กำลังพลของหน่วยนะครับได้เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มนะครับช่วงนี้ล้มกันบ่อยเพราะว่
1: า
0: ฝนตก
1: ใช่มั้ยคะ
0: ถนนลื่น
1: ทัศนวิสัยก็ไม่ดี
0: เป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เนี่ยนะครับก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่37นะครับเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ประสบเหตุเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณด้านขาขวาทำให้ขาขวาผิดรูปน่าจะค่อนข้าง
1: เห็นภาพแล้ว
0: น่าจะค่อนข้างหนักอยู่นะครับแล้วก็มีบาดแผลถลอก ตามแขนขาเล็กน้อยก็ทำให้การช่วยเหลือต่างๆเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการจัดการพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็มีการประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับตัวผู้ป่วยไปดูแลต่อเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็เป็นช่วงคนดียังมีอยู่ที่เราหยิบยกแล้วก็นำมาฝากกันต้องชื่นชมนะนะครับสำหรับคนทำความดีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
0: คุณฟังกำลังรับฟังรายการรู้รักษาเมื่อกี้ทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับ 12:50 นโดยประมาณเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันหน่อยนะครับกับท่านอาจารย์ชยาในขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: ครับสวัสดีครับคุณแอนคุณรักษาครับก็ในกรณีที่ท่านนายกได้บินเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการพร้อมประชุมอาเซียนฟอรัมระหว่างวันที่8มถึงวันที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับวันที่8มิถุนายนท่านนายกอนุทินพร้อมภริยานะครับท่านเอกนิติท่านสุปชีท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็พร้อมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับพลโทอดุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวราวุฒิกระทรวงอุตสาหกรรมคุณประดอนปริศนานันทกุลและนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับนายทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพตัวแทนเอกชนชั้นนำกว่า10บริษัทนะครับก็เยือนเวียดนามอย่างมีการเข้าร่วมประชุมซึ่งเวียดนามมีประชากรประมาณสัก90กว่าล้านคนเนี่ยครับก็มากกว่าประเทศไทยสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการประชุมที่กรุงฮานอยเนี่ยก็สานความสัมพันธ์ที่ดีความร่วมมือกันแทบจะทุกมิติเนี่ยครับซึ่งเวียดนามวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าผมก็ชอบอาหารเวียดนามเนี่ยฮะพวกเฟอพวก

0: นะครับไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนค่าไฟ3บาทเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของคนจำนวนยากจนเนี่ยครับควบคู่โครงการเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งประมาณสักราวๆเนี่ยในช่วงนี้คุณรัชดาธนา
1: ค่ะ
0: ธนาดิเรกนะครับ
2: ครับอาจารย์
0: ใช่ครับโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเอ่ยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของสร้างรายได้การนำของนายกเนี่ยนะครับไม่จำกัดระยะสั้นแต่เป็นการดูแลบรรดาคนตัวเล็กๆคนยากคนจนนะครับในราคาใดๆเนี่ย7วันแรกเนี่ยผู้มีรายได้น้อยเนี่ยรายได้ย่อยเนี่ยช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของพลังงานผู้ซื้อกำลังน้อยเนี่ยครับ7วันแรกเนี่ยคึกคักมากทีเดียวนะครับยอดค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 16,829 ล้านบาทนะครับใช้สิทธิ์ครบจำนวน 1,000 บาทกว่า 300,000 กว่ารายนะครับครอบคลุม20ล้านครัวเรือนนะครับพร้อมประมาณ 90% ทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมาดูในเรื่องที่3นะครับท่านเอกนิติท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกเนี่ยสั่งให้กระทรวงการคลังเนี่ยใช้มาตรการลดหย่อนค่าอุปกรณ์พ่อช่วยเหลือพ่อแม่นะครับใช้เหตุการณ์การกันกรองสิทธิบัตรการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้การดูแลหนึ่งถูกตัดสิทธิ์โดยฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับและที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีผลกันในการชัดเจนทบทวนดูแลผู้ที่เดือดร้อนมานานเนี่ยนะครับ4-5ปีแล้วเนี่ยจนถึงคนที่ถือบัตรในเรื่องของการน่าจะประมาณ 13.2 ล้านคนนะครับก็เปิดตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง21มิถุนายนนี้นะครับในขณะเดียวกันท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่นะครับในงาน Governor Connect เนี่ยนะครับก็เกิดเงินเฟ้อแล้วก็ส่งสัญญาณจากที่จะตรึงดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของท่านวินัยรัตนากรนะครับก็บอกว่าอธิบายว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตเปราะเศรษฐกิจไทยเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจากการที่จะมีการตรึงดอกเบี้ยเกิดจากสภาวะสงครามเรื่องอิหร่าน GDP ปี69เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.5% นะครับหลังจากออกในเรื่องพระราชกำหนด 400,000 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าปีนี้จะโตเพียง 2% แล้วก็เงินเฟ้ออยู่ที่ 3% นะครับแล้วก็ปีนี้จะขึ้นอาจจะโตเพียง 4-5% นะครับตลอดปี2570ในปีหน้าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4% อย่างไรก็ตามก็จะเลื่อนการถกครม.นะครับจากเดิมวันที่9มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นวันพุธที่10มิถุนายนบอกว่าในเวียดนามได้เดินทางไปในเวียดนามนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับซึ่งไม่ได้เกิดมานานแล้วเนี่ยนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ย7.ตามมาตราริกเตอร์นะครับก็เกิดสึนามิเนี่ย 1.4 เมตรนะครับ2เบยคนเสียชีวิตไปจำนวน3รายนะครับแล้วก็8มิถุนายนเนี่ยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนี่นะครับอย่างไรก็ตามอิสราเอลถล่ม3เมืองใหม่นะครับที่ในฝั่งของประเทศอิหร่านนะครับแม้จะมีการรายงานว่าท่านเนทันยาฮูเนี่ยนะครับก็ตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ถามว่าในกรณีเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีการตกลงกันแล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าบอกว่าหากความขัดแย้งเนี่ยประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับก็กองทัพอิสราเอลเนี่ยแถลงการว่าได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเนี่ยเพื่อทำลายเป้าหมายทางเป็นทางการในภาคกลางและภาคตะวันตกของอิหร่านนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยก็ถามว่า

0: คลื่อนไหวเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยก็ยอมตกลงที่จะเรียกว่ากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยว่าจะระงับการโจมตีตอบโต้ทางอิหร่านให้รัฐบาลวอชิงตันเนี่ยสามารถเดินหน้าได้ทั้งนี้เนี่ยสื่ออิหร่านก็รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยโจมตีเมืองอิหร่านเนี่ยนะครับในกรุงเตหะรานแล้วก็เมืองอิสฟาฮานกับเมืองทับวิชนะครับแล้วก็ถามว่าด้านนายอาลีอักบาร์เนี่ยนะครับเวลยาตีเนี่ยชื่ออันยากมากเนี่ยนะครับ ในที่ปรึกษาเนี่ยของอายาตอลเนี่ยโมจาบาคาเมเนอีเนี่ยผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าทางอิสราเอลยังปฏิบัติการทำให้การทหารอีกเนี่ยจะมีการเปิดปิดช่องแคบต่อไปเนี่ยครับในทะเลแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี่ยสงครามยังไม่สิ้นสุดอย่างง่ายดายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราต้องติดตามกันต่อไปครับคุณนายคุณนัทครับ
1: ครับก่อนในวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เรา3คนต้องขอโอกาสลาไปแล้วเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
10: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามชี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงช่วงหนึ่งในการประชุมแสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังคงมีจุดแข็งในหลากหลายด้านขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นทั้ง2ประเทศกำลังอยู่ในห้วงความสำคัญที่จะตัดสินใจในวันนี้ว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นและความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ประธานกกต.ระบุ พิจารณาคดีหัวสวต่อเนื่องเพราะมีข้อมูลและเอกสารจำนวนมากมั่นใจการพิจารณาคดีหัวสวไม่แช่แข็งส่วนขั้นตอนประเมินผลงานเลขากกต.อยู่ระหว่างรอความเห็นกฤษฎีกาคุณสรทันเห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
2: นายณรงค์กันวารีประธานกกต.เปิดเผยถึงกรณีการพิจารณาคดีหัวสวว่าได้เริ่มประชุมนัดแรกแล้วและจะพิจารณาทุกวันจันทร์รวม12นัดโดยเว้นช่วงให้กรรมการศึกษาข้อมูลและเอกสารที่มีจำนวนมากอย่างละเอียดแต่ยืนยันไม่เร่งรัดหรือรวบรัดคดีพร้อมตั้งเป้าปิดสำนวนให้เร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดขณะที่การประชุมนัดแรกใช้เวลาพิจารณาเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านข้อครหากกต.นั้นประธานกกต.ระบุว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะทำงานตามกฎหมายอย่างรอบคอบโปร่งใสและจะมีการลงมติวินิจฉัยในคดีครั้งเดียวหลังพิจารณาข้อเท็จจริงครบถ้วนส่วนการประเมินผลงานนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่ากกต.ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วว่ากรรมการชุดใดมีอำนาจในการประเมินโดยอยู่ระหว่างรอความคิดเห็นแต่ยืนยันนายแสวงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้และเลขาธิการกกต.ก็ไม่ได้เป็นหนังหน้าไฟรับแรงปะทะแทนคณะกรรมการแต่หากผลงานประเมินไม่ผ่านก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.และจะไม่มีการแช่แข็งคดีดังกล่าวอย่างแน่นอนสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานครับ
5: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงสามารถตรวจยึดยาบ้ารวมประมาณ 1.9 ล้านเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดรถยนต์กระบะบรรทุกขนาดเล็ก2คันภายในการจับกุมทหารเรือได้นำส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
13: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009
19: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
18: ร้านกำนันมานะ
19: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
19: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
18: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
20: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
21: Beautiful Music
20: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: านผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเชียวโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเหลียวนี้นะนายจังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านครั้งติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ดีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะได้มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกสองคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแคร์อร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคร์แต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอัธวิชแจงพิรุธบริษัทซินเคอหยวนเปิดโรงงานอีกครั้งและผู้ว่าราชการเชียงใหม่เรียกประชุมหน่วยงานพื้นที่เร่งกวาดล้างนอมินีสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: อัธวิชแจงพิรุธบริษัทซินเคยวนเปิดโรงงานอีกครั้งทั้งที่ไร้เต่าปรุงน้ำเหล็กคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งข้อสังเกตกรณีบริษัทซินเคยวนสตีลจำกัดได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดโรงงานผลิตเหล็กอีกครั้งทั้งที่ยังไม่มีการติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กพร้อมเสนอให้ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมมาตรฐานการผลิตเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกรณีอาคารสำนักการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2568โดยระบุว่าจากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุพบว่าเหล็กบางส่วนของบริษัทชินเคยหยวนซึ่งผลิตจากเตาหลอมแบบ IFมีปัญหาไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยเตาประเภทนี้หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำเป็นวัตถุดิบอาจทำให้คุณภาพเหล็กไม่สม่ำเสมอจึงจำเป็นต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อปรับคุณภาพทางเคมีให้ได้มาตรฐานทั้งนี้ยังมีข้อสงสัยสำคัญ3ประเด็นได้แก่การปลดอายัดเหล็กเส้นกว่า 40,000 เส้นโดยไม่ได้ตรวจสอบครบทุกเตาล้อมการที่รายงาน EIA ระบุว่าการติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบและการเปลี่ยนหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานในการอนุญาตเปิดโรงงานรอบล่าสุดพร้อมเสนอให้รัฐบาลห้ามนำเหล็กจากเตาหลอม IF ไปใช้ในอาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐรวมถึงกำหนดให้โรงงานผลิตเหล็กทุกแห่งต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กและให้บริษัทชินเคยหยวนติดตั้งระบบดังกล่าวตามรายงาน EIA ก่อนเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเหล็กสต็อกเดิมที่เคยถูกอายัดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานความมั่นคงเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจแบบอำพรางทั้งนอมินีผู้มีอิทธิพลและแรงงานผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
7: ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราธิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการวางแนวทางการจับตาขบวนการนอมินีที่ใช้ชื่อคนไทยบางหน้ารวมถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลและแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งมีข้อมูลการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องในหลายมิติทั้งการตรวจสอบการให้สัญชาติที่ไม่ถูกต้องการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการหลีกเลี่ยงภาษีและการออกใบอนุญาตทำงานรวมถึงการตรวจสอบธุรกิจที่ต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายนอมินีโดยเฉพาะกรณีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ถือหุ้นด้วยการถอดชื่อคนไทยซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ออกแล้วนำชื่อชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นหรือสวมสิทธิ์แทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายในการถือครองกิจการของคนต่างด้าวทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการฐานข้อมูลและเรื่องร้องเรียนทั้งหมดให้เป็นชุดเดียวกันเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากเชียงใหม่อย่างจริงจังศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระหว่างวันที่9ถึง14มิถุนายนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักโดยกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่10ถึง13มิถุนายนนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า
8: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูที่ออกให้สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาจึงเกิดข้อสงสัยว่าชายชาวจีนมีบัตรนี้ได้อย่างไรทั้งที่เรื่องของการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทำงานร่วมกันแล้วในการดูแลการฉ้อโกงออนไลน์และต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนแต่ทุนจีนเทาเหล่านี้กลับใช้คนไทยมาเป็นนอมินีและสวมสิทธิ์ในการแจ้งเกิดทำให้เกิดปัญหาตามมาในหลายจังหวัดจึงขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้ทุนเทาเข้ามากลืนชาติด้านนายชัยยงมณีรุ่งสกุลวุฒิสภาลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนถัดไปว่าเรื่องการสวมสิทธิ์จากต่างด้าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เราปล่อยปละละเลยอีกทั้งยังมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องในการช่วยออกบัตรประจำตัวประชาชนทำวีซ่าและทำหนังสือเดินทางปลอมส่งผลให้มีทั้งชาวจีนและชาวอิสราเอลเข้ามาจดทะเบียนธุรกิจและถือครองที่ดินในไทยเป็นจำนวนมากโดยใช้ช่องทางกฎหมายด้วยเหตุนี้ตนจึงขอเสนอให้รัฐบาลแก้กฎหมายในการถือครองที่ดินพร้อมขอให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงรายละเอียดการถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยของต่างด้าวและแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายหลังอภิปรายประธานได้ให้สมาชิกลงญัตติผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายร่วมกันพร้อมมีมติให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปรถกระบะขนชาวจีนหนีตำรวจขับรถย้อนสอนชนไลแมนเสียชีวิตทันทีก่อนขับรถหลบหนีตำรวจแม่สอดไล่ล่าสุดท้ายรวบตัวได้คุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
2: วันนี้เกิดเหตุรถกระบะขนชาวจีนหนีตำรวจบริเวณแยกพัฒนวิทย์บริเวณพื้นที่หมู่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้ขับรถยนต์และขับย้อนสอนหลบหนีก่อนพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ไลแมนจนทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือว่าที่ร้อยตรีวิษณุทองประเชืองอายุ35ปีตอนนี้คนร้ายยังคงขับรถหลบหนีไปอย่างต่อเนื่องและพยายามปล่อยชาวจีนที่ขับที่ขนมากับรถจำนวน4คนให้หลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการไล่ล่าติดตามโดยต้องยิงล้อยางรถทั้ง4ล้อของคนร้ายก่อนที่คนร้ายจะขับรถยนต์กระบะคอกหมายเลขทะเบียนบอยไม้ทอทง5993ตากเสียหลักพุ่งลงริมถนนบริเวณเขตเทศบาลนครแม่สอดห่างจุดเกิดเหตุที่ชนรถจักรยานยนต์รวม7กิโลเมตรทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมคนร้ายซึ่งเป็นคนขับรถยนต์คนก่อเหตุคือนางศักชัยตะกุมปีญาคงและนำตัวสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมติดตามจับกลุ่มชาวจีนอีก3คนซึ่งเป็นชายทั้งหมดและเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าว
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกรัฐบาลแจ้งภาพนายกอนุทินจับมือฮุนมาเนตเป็นการทักทายตามมารยาทและเจ้าหน้าที่บุกโรงงานเถื่อนปทุมธานีลอบผลิตหมูยอและลูกชิ้นส่งขายทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: โฆษกรัฐบาลแจ้งภาพนายกอนุทินจับมือฮุนมาเนตเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีวาระใดๆคุณยศวัฒน์พงษ์ประภารายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีสื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพข่าวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือกับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยระบุว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมานายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดมีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวถ้อยแถลงทั้งนี้นายรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยและจะเดินทางกลับจากประเทศเวียดนามถึงไทยวันนี้เวลาประมาณ 19:20 นาทียศวัฒน์พงษ์ประภาสแรงงานครับ
0: ปคบร่วมกับกรมปศุสัตว์อย.และสสจ.ปทุมธานีบุกโรงงานเถื่อนลอบผลิตหมูยอและลูกชิ้นไร้อย.ส่งขายทั่วประเทศมูลค่ากว่า7ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้รับการประสานข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ให้ตรวจสอบโรงงานลักลอบผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เช่นไส้กรอกหมูยอลูกชิ้นจึงทำการสืบสวนจนทราบว่าโรงงานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารโดยลักลอบผลิตลูกชิ้นจำนวนมากในสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะแพ้บรรจุส่งขายผ่านตัวแทนทั่วประเทศจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบนายอัตพลแสดงตนเป็นเจ้าของกิจการจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถยึดผลิตภัณฑ์สินค้าอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจำนวน18รายการมูลค่ากว่า7ล้านบาทขณะเดียวกันพบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ว่าโรงงานดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2568และไม่ได้ยื่นต่อใบอนุญาตแต่อย่างใดโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจมาตรฐานการผลิตของโรงงานพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขลักษณะอนามัยณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเหรอ
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดท่าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้อกกับมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่งแสดงความฉลาดอีกแล้วอะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อลีลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะอุบตับพิ
3: กเรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30 มิถุนายนนี้สอบถามโทร

0: ท่าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายกรัฐมนตรีไทยและเวียดนามหารือเต็มคณะครั้งสำคัญสะท้อนความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์2ประเทศเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงและอนาคตร่วมกันในวาระ50ปีความสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามพร้อมเผยสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในห่วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตด้านโฆษกรัฐบาลแจ้งภาพนายกจับมือฮุนมาเน็ตแค่ทักทายตามมารยาทไม่มีวาระใดๆรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่ม15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารและค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายคลังคาดนัดประชุมคณะกรรมการประชารัฐเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีวันที่11มิถุนายน2569นี้พร้อมเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบ16มิถุนายนปัตตานีป่วนกลางดึกกลุ่มคนร้ายบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลที่หนองจิกใช้ปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่และรปภ.ก่อนเกิดเสียงระเบิดขึ้นภายในโรงงานด้านทหารเร่งตรวจสอบและหาตัวคนก่อเหตุป่วนต่อเนื่องคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาตำรวจเจ็บ3นายประชาชน1รายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซัดสะท้อนความพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรงไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ชัดชาติตั้งโต๊ะแจงคดีทุจริตเครื่องออกกำลังกายยังไม่จบยันไม่เคยปล่อยผ่านประสานปปช.ฟันโทษอาญาเพิ่มชี้เป้าเอาผิดถึงที่สุดแม่ทับกุ้งบวชแล้วณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีได้ฉายาพระบุญศิลป์โชติปัญโยพร้อมออกบิณฑบาตสทนช.ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก23จังหวัดในภาคเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรัฐมนตรีพม.ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันหลังได้รับความเดือดร้อนกว่า50ครัวเรือนเตรียมพิจารณาเงินสงเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายฟื้นฟูซ่อมแซมหรือจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยฟุตบอลโลก2026คึกคักเงินสะพัดกว่า 60,000 ล้าน 800,000 บาทประชาชนยังหวังได้ดูผ่านฟรีทีวีหนุนรัฐซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกระตุ้นเศรษฐกิจกกต.ย้ำ28มิถุนายน2569เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต
6: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: Beautiful music, beautiful songs for you
9: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
10: Beautiful Music
11: สนับสนุนโดย
12: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Daddy, what if การขับร้องดูเอ็ดกันระหว่างสองพ่อลูกนะครับ Bobby Bear และลูกชาย Bobby Bear Jr. ในขณะที่ Bobby Bear Jr. เนี่ยมีอายุ8ขวบส่วนคุณพ่อตอนนั้นก็อายุ29ผู้ที่แต่งเพลงนี้ Daddy, what if คือนักประพันธ์ชื่อดังที่เขียนหนังสือเด็กเป็นกวีที่ทั้งแต่งกลอนเขียนหนังสืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กๆเยอะแยะมากมายนะครับท่านชื่อว่าChill Silverstein จากชิคาโกอิลลินอยครอบครัวพื้นเพของท่านก็เป็นอยู่อพยพมาจากรัสเซียนอกจากงานเขียนแล้วนะครับท่านก็ยังวาดการ์ตูนด้วยการ์ตูนของท่านก็ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารเยอะแยะมากมายรวมทั้งนิตยสาร Playboy งานประพันธ์ของเชลซิลเวอร์สเตอร์นที่โด่งดังมากที่สุดก็คือหนังสือเรื่อง The Giving Tree Where the Sidewalk Ends และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ A Light in the Attic ซึ่งเล่มหลังนี้อุทิศให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตไปตอนอายุ11ขวบนอกจากนั้นเชลซิลเวอร์สเตอร์นก็ยังเป็นคนที่แต่งเพลงA Boy Named Sue เพลงที่โด่งดังมากที่สุดเพลงหนึ่งของ Johnny Cash Shel Silverstein ชื่อของท่านเขียนเหมือนชื่อของน้ำมันยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่ามี L ตัวเดียวมีรางวัล Grammy Award อยู่ในมือ2ตัวงานเขียนของท่านนั้นถูกแปลไปเป็นภาษาต่างๆถึง47ภาษายอดจำหน่ายหนังสือนั้นมากกว่า20ล้านก๊อปปี้เลยทีเดียว Daddy What If เป็นเพลงในแนวคันทรีน่ารักน่ารักที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และทุกคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆจะต้องเจอประโยคคำถามแบบนี้เงื่อนไขจากเด็กๆแบบนี้ซึ่งเป็นการสะท้อนจินตนาการของพวกเขาอย่างในเพลงนี้ก็ถามครับถ้าพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพ่อก็ตอบอ๋อลมก็จะพัดแรงสิหนูก็จะลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็จะส่องแสงอีกครั้งหนึ่งเด็กก็จะถามต่อพ่อครับแล้วถ้าเกิดว่าลมไม่พัดล่ะอะไรจะเกิดขึ้นโอ้แผ่นดินก็จะแห้งแล้งเลยนะเรือก็จะลอยไปไหนมาไหนไม่ได้ว่าวก็ไม่สามารถจะขึ้นสู่ท้องฟ้าได้และย่าก็จะเห็นว่านี่มันเป็นปัญหาก็จะไปบอกให้ลมกลับมาพัดอีกครั้งหนึ่งเด็กก็จะถามต่ออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าย่ามันไม่โตขึ้นมาอีกล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วหนูก็ต้องร้องไห้แน่นอนนะลูกและน้ำตาของลูกก็จะไปเป็นน้ำและน้ำตาของลูกก็จะเป็นน้ำหยดลงไปบนต้นหญ้าเหมือนความรักของลูกที่มีต่อพ่อที่จะทำให้ต้นหญ้านั้นเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเด็กก็จินตนาการต่อนะครับว่าแล้วถ้าผมหยุดรักพ่ออะไรจะเกิดขึ้นอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรและกลับไปฟังคำตอบในเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ Daddy what ifมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music หากคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงปี2517หรือ1974 Daddy What If มาสูงสุดเทียบดับ2บน Country Music Chart ในอเมริกาและดับ5ในแคนาดาตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านและพระราชกรณียกิจต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันละนิดละหน่อยนะครับในช่วงนี้เราไปอ่านพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลรัชกาลที่5ที่พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราชหัตถเลขาลงวันที่13เมษายนพ.ศ. 2439ตรงนี้ปนขึ้นที่ Harrigan House ในสิงคโปร์ตื่นแต่เช้าเพราะหน้าต่างไม่ได้ปิดแลม้ากระทืบโรงกล่าวคือขนของกำหนดจะลงเรือ4โมง10มินิตเจ้าเมืองและแม่ทัพจะมารับแลตามไปส่งถึงเรือจะออกจากตะพาน4โมงครึ่ง
วันนี้ว่าจะมีเรือรบอังกฤษมาอยู่ในท่าสี่ลำจะให้เกียรติเราทุกลำเขาพอใจที่ฉันได้ชอบใจอันหนึ่งฉันลืมบอกถึงเรื่องได้เติมเงินในห้องสมุดในชื่อของแม่เล็กอีก250เหรียญมีคนบ่นถึงแม่เล็กหลายคนมีเลดี้มิเชลเป็นต้นเวลานี้เป็นจบหนังสือฉบับนี้ขอลาไปไกลต่อไปอีกรู้ที่จะบอกว่าในใจเวลาเขียนนี้เป็นอย่างไรถูกแต่รวมความก็กำลังไม่สนุกและไม่สบายขอให้บอกเอียดเล็กและเอียดน้อยว่าคิดถึงเต็มทีให้เอียงปรางให้เสด็จแม่จูบแทนด้วยแล้วให้บอกเจ้านายและคนทั้งปวงว่าฉันสบายและคิดถึงมากพระประมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.จะเห็นได้เลยนะครับว่าท่านเขียนจดหมายเนี่ยสื่อสารด้วยความกระชับชัดเจนจินตนาการได้แล้วก็ทำให้เรามีอารมณ์ขันตามรวมทั้งซาบซึ้งความคิดถึงความรักต่อครอบครัวผู้คนที่ถวายงานใกล้ชิดและประชาชนสงฆ์ในกรของพระองค์ในไม่กี่บรรทัดนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าตื่นแต่เช้าเพราะไม่ได้ปิดหน้าต่างด้วยเสียงที่คนขนข้าวขนของกระทึกคึกโครมมากระทึบลงทำให้ทรงตื่นแต่เช้าทรงบริจาคเงินให้กับห้องสมุดในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศรีพระบรมราชินีนาถอีก250เหรียญถ้าคุณผู้ฟังได้ไปสิงคโปร์ลองไปสืบค้นดูนะครับว่าห้องสมุดนั้นอยู่ที่ไหนทรงปรารภคิดถึงพระราชโอรสสองพระองค์ที่ได้กล่าวถึงคือเล็กนั่นหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและเอียดน้อยก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตามเสด็จใกล้ชิดในเวลานั้นมีใครกันบ้างอีก3เพลงในแนวคันทรีมิวสิกที่แสนจะไพเราะและขึ้นอันดับในปี2517หรือ1974นะครับไปเริ่มต้นกันที่ลาลี่แกตคลินเจ้าของเพลงดังอย่าง Broken Lady, All the Gold in California, Houston means I'm one day closer to you. She used to be somebody's baby และ Nighttime Magic เป็นต้นนักร้องในแนวคันทรีคนนี้ท่านมาจากเมืองซิมิโนในมลรัฐเท็กซัสนำเพลง Delta Dirtอยู่อันดับที่14ในอเมริกาอันดับ15ในแคนาดาตามด้วย Mel Tillis และ Cherry Rice ดูเอ็ดกันในเพลง Don't Let Go อันดับ11ในอเมริกาอันดับ17ในแคนาดาและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ Johnny Carver นักร้องนักแต่งเพลงในแนว Country Music จาก Jackson Mississippiแต่ท่านจะโด่งดังในเพลงคันทรีเนี่ยด้วยการ cover เพลงของคนอื่นนะครับอย่าง Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree และ Afternoon Delight ของ Starland Vocal Band มาเป็นในแนวคันทรีแล้วเปลี่ยนปร่างมากๆปัจจุบัน Johnny Carver ท่านอายุ85ปีนำเพลง Don't Tell That Sweet Old Lady of Mine มาขึ้นอันดับ10ในอเมริกาและอันดับที่47ในแคนาดาฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ Delta Dirt จาก Lali Gatlin Don't Let Go จาก Mel Tillis และ Cherry Rice ปิดท้ายที่ Johnny Carver กับ Don't Tell That Sweet Old Lady of Mine

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Musicคุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวากูลทุกวันเราจะฟังเพลงนี้ด้วยกันตั้งแต่5โมงถึง6โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์ซึ่งในแต่ละวันก็จะเตรียมเพลงมาให้คุณผู้ฟังอย่างน้อย16เพลงเลยทีเดียวแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงประมาณ1ชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าอยากจะให้ฟังครบจบทุกเพลงแล้วก็เชิญที่ suchatradio.comไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆให้หนักเครื่องให้เปลืองเน็ตคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงได้จากทางคอมพิวเตอร์แล้วก็จากทางมือถือของคุณผู้ฟังนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำนำไปไกลมือถือเครื่องเดียวก็ไปที่ไหนๆได้ทุกที่เข้าไปฟังรายการ Beautiful Music ได้ต่อเนื่องเต็มหรือว่าบางทีก็เกินชั่วโมงรวมทั้งรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่5ของ Beautiful Music จึงมีเพลงให้คุณฟังนั้นเยอะแยะเลยทีเดียววันอังคารเป็นเพลงในแนวคันทรีวันพุธพรุ่งนี้ก็จะเป็นเพลงพ็อปท็อปฮิตของทศวรรษที่1960วันพระราชบดีนี่แหละจะเป็นวันที่เราอ่านจดหมายคุยกันเป็นวันฟรีสไตล์ได้รับจดหมายมา2ฉบับเดี๋ยวจะมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้แชร์ข้อมูลกันในวันพระรหัสนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาคุยกับเราตอนนี้ผมมีเสื้อฮู้ดสีดำแขนยาวลายกราฟิกม้าทองคำมอบให้กับ10ท่านที่เขียนจดหมายมาคุยกับเราครับถ้าคนที่11 12 13เดี๋ยวผมจัดหาของที่ระลึกมามอบให้รับรองเห็นที่ไรก็จะต้องคิดถึงเรา Beautiful Music แน่นอนเรื่องเมาส์การเมืองระหว่างประเทศเดี๋ยวไว้เล่าช่วงหน้าดีกว่าเรื่องของลูกๆของท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เด็ดเหมือนกันช่วงนี้ให้ไปฟังเพลงที่ขึ้นอันดับในแนวคันทรีของปีพ.ศ. 2517หรือ1974เริ่มต้นกันที่ศิลปินในตำนานในแนวคันทรีอีกท่านหนึ่งนะครับมาร์ตี้โรบินส์จากเกลนเดลอาริโซนาในช่วงชีวิตของท่านนั้นมีมากกว่า60อัลบั้มเลยทีเดียวบันทึกเสียงเพลงไปมากกว่า500เพลงมีรางวัล Grammy Award ในฐานะ Best Country and Western Recording ถึง2ตัวนะครับมีเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของท่านเยอะแยะหลายเพลงอย่าง I Go On Alone เพลง Singing the Blues เพลง The Story of My Life เพลง El Paso เพลง Don't Worry เพลง Big Iron เพลง Devil Woman และเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ของ Clint Eastwood และเป็นชื่อของภาพยนตร์ด้วยก็คือ Honky Tonk Man ผมกำลังพูดถึงศิลปินที่เป็นผู้บุกเบิกแนวเพลงแบบOutlaw Country Music หรือแนวกบฏกบฏหน่อยนะครับ Marty Robbins วันนี้เราไปฟังเพลง Don't You Think ซึ่งไปอยู่บนอันดับ12ในอเมริกาและอันดับ13ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Gary Stewart จากเมือง Jenkins มลรัฐ Kentucky แต่ Gary ไม่ได้มาขายไก่นะครับมาขายเสียงแล้วก็เป็นคนขายเสียงที่เป็นตำนานซะด้วยนะครับGary Stewart ร่วมแต่งเพลง Drinking Thing กับ Wayne Carson Thompson เรื่องราวของคนอกหักที่ต้องหันไปพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กงไปดื่มไปแล้วก็ประกาศให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอกหักนะมันเป็นเรื่องของเครื่องดื่มที่ดื่มอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเขากำลังโกหกตัวเองเพราะว่าดื่มหนักจนตับพังกันไปเลยทีเดียวรวมทั้งกับความรักที่พังไปแล้วด้วยเป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงความดื้อรั้นไม่ยอมรับความจริงของพวกผู้ชายแบบนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงดังประจำบาร์คือสถานที่ที่ผู้ชายในแนวลูกทุ่งคันทรีเข้าไปดื่มกันในฮ้องกิท้องบาร์ทั้งหลายเพราะเนื้อหานั้นมันตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายเสียงร้องของ Gary Stewart ก็มีเอกลักษณ์มากนะครับลูกคอที่แหมสะท้อนความเจ็บปวดให้คนที่อกหักแบบเขาเนี่ยเข้าถึงได้ทันทีและเพลงนี้ยังได้รับการยกย่องจากศิลปินในแนวคันทรีในรุ่นหลังๆมาด้วยว่าเป็นสุดยอดเพลงอกหักอีกเพลงหนึ่งทีเดียวไหนๆก็ฟังเพลงอกหักมา2เพลงแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นซึมๆหน่อยแต่เพลงที่3นี้จะไม่ซึมละอกหักแบบร่าเริงเป็นผลงานของ Bill Anderson เจ้าของฉายา Whispering Bill คือปกติแล้วท่านจะร้องเพลงที่นุ่มนวลชวนฟังเสียงนุ่มๆแต่ วันนี้เราจะได้ฟังเสียงของท่านในแนวเพลงที่ค่อนข้างจะมีจังหวะจากโคนนิดหนึ่งออกมาโยกมาเต้นได้เลยแหละ Every time I turn the radio on ทุกครั้งเลยที่เปิดวิทยุขึ้นมาจะได้ยินเพลงนี้ซึ่งเคยเป็นเพลงโปรดเพลงชอบของเขากับแฟนที่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะพยายามใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีเธอแต่ว่าเพลงนี้มันกลายเป็นกับดักในความทรงจำไม่อยากจะนึกถึงแต่ได้ยินทุกครั้งเลยอ่ะเพราะคิดถึงทีไรนึกถึงทีไรก็ต้องอดไม่ได้ที่จะต้องร้องไห้เนาะแต่ลูกผู้ชายก็ต้องพยายามซ่อนเอาไว้เพลงนี้มีชั้นเชิงมากๆนะครับมีอารมณ์หลักของเพลงอยู่ถึง3ชั้นด้วยกันชั้นแรกนี่เขาเรียกว่าเป็นความเหงาเพราะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเพราะเลือกที่จะอยู่เดียวหรือว่าไม่มีใครคบนั่นมันก็คนละประเด็นกันนะแต่ในกรณีนี้แฟนทิ้งไปก็น่าจะหลบมาเลียแผลใจอยู่ในความเหงาชั้นเชิงที่2นี่มันแสดงให้เห็นถึงความทรงจำที่ไม่ยอมจางหายไปสักทีและชั้นที่3ก็คือความเจ็บแบบเงียบๆลึกๆพยายามอยู่ในสถานการณ์แบบน่าชื่นอกตรมซึ่งก็เลยเป็นสูตรที่ทำให้เพลงนี้เนี่ยถูกใจโดนใจแล้วก็โด่งดังเขาฟังทีไรเลยแหมมันเหมือนกับมีดโกนมากรีดหัวใจให้เจ็บแปรบทุกทีดังนั้นทุกครั้งที่มาเปิดวิทยุเนี่ยไม่ได้เปิดฟังเพลงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังเปิดมาฟังความทรงจำของตัวเราเองด้วยซึ่งก็จะผูกติดเอาไว้กับเพลงนี่แหละครับEvery time I turn the radio on ของ Bill Anderson อยู่ในอันดับ7ในอเมริกาลำดับที่5ในแคนาดาปิดท้ายกันที่ผลงานของ Charlie Rich อีกหนึ่งศิลปินในตำนานของเพลงในแนว country นะครับเพลงดังของท่านที่ทุกคนรู้จักกันทั่วโลกเลยก็คือ Behind Closed Doors Cause no one knowsWhat goes on behind closed door? Let play. Hey, have you happened to see the most beautiful girl in the world? The most beautiful girl. Charlie Rich จากเมืองคอลต์มลรัฐอาร์คันซอสคนนี้ท่านเป็นผิวขาวนะครับอย่าไปสับสนกับ Charlie Pride ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เป็นนักร้องผิวสีแล้วก็ร้องเพลงในแนวคันทรีอย่างโด่งดังวันนี้เราจะไปฟังเสียงของ Charlie Rich กับเพลง A Field of Yellow Daisies บางคนเขาก็ใช้สัญลักษณ์ของดอกกุหลาบทุ่งดอกกุหลาบสวนกุหลาบเป็นสื่อของความรักแต่ของ Charlie Rich นี้เป็นทุ่งดอกเดซี่สีเหลืองที่เคยไปเดินชื่นชมบรรยากาศกับแฟนแต่บัดนี้มันเหลือแต่ทุ่งสีเหลืองแฟนไม่อยู่แล้วทุ่งดอกเดซี่ยังอยู่เพลงนี้มาอยู่ในอันดับที่23ในอเมริกาอันดับ16ในแคนาดานะครับให้ฟังทั้ง4เพลงจาก4หนุ่มกับเพลงอกหักในแนวคันทรีมิวสิกที่แตกต่างกันไปเริ่มที่มาร์ตี้โรบินส์กับเพลง Don't You Think ตามด้วยแกรี่สจ๊วตกับ Drinking ThingBill Anderson กับเพลง Every Time I Turn the Radio On และ Charlie Rich กับ A Field of Yellow Daisies

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music ในช่วงที่แล้วสัญญาคุณผู้ฟังนะครับว่าจะเล่าเรื่องของลูกๆของท่านโดนัลด์ทรัมป์เรื่องมันก็มีอยู่ว่าลูกสาวคนสวยอีวานกาทรัมป์ปัจจุบันอายุ44ปีลูกคนนี้เกิดกับอดีตภรรยาอีวาน่าทรัมป์ซึ่งตอนหลังก็เลิกรากันไปแต่ตอนนี้อีวาน่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นสาวสวยผมบรอนซ์มาจากเช็กริพับลิกอีวานกาเป็นลูกของอีวาน่าไม่ใช่อีโกน่านะครับอีวานกาเนี่ยสวยเลยทีเดียวกับลูกเขยจาร์ดคูชเนอร์คนที่ไม่ได้รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลสหรัฐแต่ก็ติดสอยห้อยตามไปทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาความเมืองเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยเฉพาะกับอิหร่านและกับยูเครนแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนสำเร็จสักเรื่องคือทั้งสองคนนี้ในปี2564เขาก็นั่งเรือยอชต์ของตระกูลรอดชัยไปท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านไปตรงกรีกแล้วก็ไปถึงประเทศอัลบาเนียเขาใช้คำว่า I discover ฉันไปค้นพบเกาะสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศอัลบาเนียและตอนนี้กำลังจะไปทำเป็นโครงการ Real Estate Development ก็คือไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนเกาะอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีฟลามิงโกสีชมพูมีเต่าทะเลมีแมวน้ำมีนกมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆที่เป็นปีชีหายากและกำลังจะสูญพันธุ์อยู่ที่นั่นด้วยงบประมาณการลงทุนถึง 4,600 ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับก็เห็นภาพอะไรต่างๆที่เขาเขียนสเก็ตขึ้นมาAI คิดมาว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้งั้นอย่างงดโอ้อย่างสวยงามในรายงานได้บอกผู้ลงทุนรายใหญ่ก็เป็นซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางแถวกอล์ฟทั้งหลายนั่นแหละแต่คนอัลบาเนียเขาไม่เห็นด้วยสิครับเขาไม่พอใจก็ทำการประท้วงกันมาตั้งแต่30พฤษภาคมแล้วเดือดร้อนไปถึงประธานาธิบดีของอัลบาเนียซึ่งสถานภาพทางการเมืองก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ผู้คนนี้สงสัยในความโปร่งใสแล้วก็มีกลิ่นตุๆในเรื่องของคอร์รัปชันก็มาเล่าให้ฟังเพื่อดูว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับมหาเศรษฐีเข้ามาเป็นผู้นำประเทศก็เลยมีโครงการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆให้กับครอบครัวของตัวเองใช้เส้นสายเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองทำให้ประเทศที่เขาเล็กกว่าเนี่ยต้องยอมที่จะไปทำลายไปเอาเปรียบประเทศเขาแต่ประชาชนเขาไม่ยอมสิดูกันต่อไปนะครับว่าอัลบาเนียกับเรื่องของอีวาน่าและเจเรชคูชเนอร์เนี่ยจะจบลงอย่างไรครับอีก3เพลงในแนว country music ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ La Costa ชื่อเต็มๆก็คือ La Costa Tucker เป็นพี่สาวของธัญญา Tucker ปัจจุบันอายุ74ปีนะครับ La Costa Tucker จะมากับเพลง Get On My Love Train อันดับ3ในอเมริกาอันดับ6ในแคนาดาตามด้วยเจอร์รี่รีดกับเพลง A Good Woman's Love อันดับ12ในอเมริกาอันดับ17ในแคนาดาเพลงที่3เป็นของ Rex Allen Jr. ซึ่งเป็นลูกชายของ Lex Allen Sr. นักร้องในตำนานในแนวคันทรีผู้มีฉายาว่า The Arizona Cowboy ฝรั่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตั้งชื่อลูกเหมือนชื่อพ่อเลยแล้วก็ใส่คำว่าจูเนียร์ลงไปแต่เจ้าจูเนียร์เนี่ยมีลูกขึ้นมาอีกนะครับเราจะตั้งชื่อเดียวกับชื่อพ่อแล้วก็ชื่อปู่ก็จะใส่คำว่า The Third ลงไปต่อท้ายชื่อแล้วชื่อพ่อหรือคนแรกเลยก็จะมีคำว่า Senior ต่อท้ายชื่อปัจจุบัน Rex Allen Jr. อายุ78ปีแล้วนะครับเข้ามาจากชิคาโกอิลลินอยเราจะได้ฟังเสียงหล่อๆของ Rex Allen Jr. กับเพลง Goodbye อันดับ19ในอเมริกา

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุ

0: จะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติก
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนๆๆเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจักรือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังมั้ยรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ
1: ้ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
2: ๆใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าจจะกูหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
1: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
2: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
0: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
1: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
0: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
1: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
2: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
0: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
1: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
0: อ้วกขายของถูกกงหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกเนี่ยทำไงอ่ะ
2: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
0: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
2: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผักใสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
0: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
1: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
0: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสก็จะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: ขนาดกันด้วยค่ะและจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่พอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเช้าวันนี้หลายคนอาจจะได้เห็นภาพข่าวแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่แชร์กันในโลกออนไลน์แม่ทับกุ้งค่ะพลเอกบุญสินภาคกลางเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดป่าศรีคุณารามแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าออกบิณฑบาตแล้วเรียบร้อยได้ฉายาพระบุญสินโชติปัญโยค่ะตั้งใจบวช 1,000 ษาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยนะคะปฏิบัติธรรมรวมไปถึงอุทิศบุญกุศลให้กับทหารไทยที่เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติกำลังพลประชาชนผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้หลายคนได้เห็นภาพเข้าไปกดแชร์หลายครั้งเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าอนุโมทนาเยอะมากเลยนะคะส่วนใครที่ติดตามภาพข่าวเป็นนายกคุณอนุทินจับมือกับคุณมาเน็ตนายกกับนายกจับมือกันนะคะหลายคนบอกเห็นภาพนี้ไม่สบายใจค่ะนายกก็ออกมาชี้แจงบอกว่ามันเป็นมารยาทของผู้นำนะคะการเจอกันก็ต้องมีการทักทายกันมารยาททางการทูต ด้วยนะคะโดยบอกว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องของการเมืองโดยบอกว่าไทยเนี่ยไม่เคยที่จะลุกล้ำอธิปไตยของใครแล้วก็เตือนบอกว่าคิดให้ดีถ้าหากจะใช้กำลังกับไทยแต่ต้องยอมรับนะคะว่าภาพนี้เนี่ยทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เข้าไปกดโกรธไปคอมเมนต์ในทำนองเชิงตัดพ้อต่อว่าเอ๊ะทำไมนายกถึงทำแบบนี้เยอะมากจริงๆนายกถึงกับต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะส่วนวันนี้มีรายงานว่าเกิดเหตุป่วนในพื้นที่ภาคใต้ขึ้นอีกแล้วค่ะคนร้ายนี่ลอบวางระเบิดหน้าโรงเรียนมีผู้บาดเจ็บถึง4คนนะคะส่วนที่ปัตตานีมีเหตุอุกอาจคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปจับรปภ.แล้วก็ลอบวางระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่หนองจิกเช้านี้เจ้าที่ต้องปิดพื้นที่เพื่อไล่ล่ามือวางระเบิดเลยค่ะเหตุการณ์นี้อุกอาจจริงๆนะคะส่วนใครที่ติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์นี้จะเป็นนัดชี้ชะตาหรือไม่11มิถุนายนนี้รู้กันนะคะแต่ว่าทางโฆษกของภูมิใจไทยออกมาย้ำว่าอีก13,200,000สิทธิ์ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะเดี๋ยวรอติดตาม11มิถุนายนนี้แล้วใครที่เป็นคอบอลในที่สุดน่าจะต้องเตรียมเฮแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางแจ๊สนี่ออกข่าวว่าสามารถปิดดีลยิงสดฟุตบอลโลก 2026ได้แล้วเขาเตรียมจะแถลงข่าวดีวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่เป็นนักลงทุนแน่นอนนะคะว่าข่าวนี้ออกมามีผลกับราคาหุ้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวเราพักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: ยุงขะแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ขอข่าวข้ามวันนี้เริ่มที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะในการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ค่ะที่เวียดนามนะคะนายกใช้เวทีนี้ในการโชว์วิสัยทัศน์พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะบอกว่าขณะนี้เราอยู่ในห้วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตพร้อมกับยืนยันว่าภาพข่าวการจับมือกับฮุนเมเนตไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดทั้งหมดเป็นเรื่องของมารยาททางการทูตนะคะมารยาทของผู้นำโดยที่โรงแรมมิเลียฮานอยกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ครั้งนี้เวียดนามเป็นเจ้าภาพนะคะร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและก็ติมอร์เลสเตนายกได้กล่าวถ้อยแถลงช่วงหนึ่งในการประชุมโดยแสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคเขากำลังขาดแคลนนั่นก็คือเสถียรภาพการเชื่อมโยงและก็ความไว้วางใจนายกบอกว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนพร้อมกับยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะบอกว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายแล้วเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนนั้นต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ ค่ำวันนี้นายกของไทยและเวียดนามได้มีการหารือเต็มคณะครั้งสำคัญนะคะผลทีมรัฐมนตรีแล้วก็โอ้โหผู้บัญชาการเหล่าทัพไปร่วมประชุมสะท้อนถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของสองประเทศระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็อนาคตร่วมกันในวาระ50ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามด้วยนอกจากนี้นายกยังให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะกรณีที่ทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขามีการรายงานออกมาบอกว่าฮุนเซนออกมาทวงแผ่นดินคืนแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังประเทศไทยนี่ไม่เคยไปรุกรานใครไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยของใครประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงลุกล้ำและสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องกันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเชื่อว่าต้องคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำหรือมาใช้กำลังกับประเทศไทยนายกบอกว่าต้องคิดดีๆค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามกลับเลยว่าคือคำว่าต้องคิดดีๆมันไม่ใช่ขู่ใช่ไหมอ่ะคือก็ถามนายกกลับไปเลยนะคะนายกก็กล่าวเชิงติดตลกบอกว่าไม่กล้าหรอกครับแต่ใช้คำว่าต้องคิดดีๆจะมารุกล้ำหรือมาใช้กำลังกับไทยเนี่ยต้องคิดดีๆพูดสองรอบเลยนะคะส่วนประเด็นที่สื่อต่างประเทศพยายามเผยแพร่ภาพที่เป็นนายกอนุทินของเรานะคะจับมือกับนายฮุนมาเนตนายกของกัมพูชาในระหว่างการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามปรากฏว่ามันก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะเพราะภาพจับมือเนี่ยหลายคนก็ตีความไปในเชิงที่ค่อนข้างจะไม่สบายใจทีนี้คุณรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยชี้แจงค่ะบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกค่ะจากภาพแบบมันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยตรงไปตรงมาทั้งนั้นนายกมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้นำหลายประเทศอาเซียนนะคะที่มาเข้าร่วมก่อนงานเริ่มก็ต้องทักทายกันตามมารยาทไม่มีการประชุมนอกรอบระหว่างไทยกับกัมพูชาอันนี้ยืนยันโดยโฆษกนะคะบอกว่ามีแต่การนั่งสนทนาระหว่างที่ผู้นำเขารอเวลาเปิดงานกับกล่าวถ้อยแถลงเท่านั้นไม่ได้มีการประชุมหรือคุยอะไรกันเรื่องของปัญหาชายแดนเลยไม่มีนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงก่อนเข้ารายการนิดเดียวค่ะประมาณทุ่ม20นาทีนายกได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางไปร่วมการแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมีซึ่งเชื่อมโยงไปถึงแหล่งผลิตยาเสพติดเครือข่ายของนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่โกดังเก็บสารเคมีอยู่ตรงซอยสุขสวัสดิ์49ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการช่วงเวลา2ทุ่มด้วยนะคะก็คือลงเครื่องปุ๊บเดินทางต่อไปเลยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีการกล่าวถ้อยแถลงแล้วปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งพูดพาดพิงถึงสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะก็ใช้เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่กรุงฮานอยบอกว่าไทยเนี่ยยึดครองดินแดงแล้วก็เรียกร้องให้สำรวจหลักเขตแดนโดยเร็วบอกว่ากัมพูชานั้นจริงใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราติดตามนะคะเพราะว่าทางฝ่ายทั้งความมั่นคงของเราแล้วก็ทางฝ่ายการต่างประเทศของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วก็วางมาตรการแล้วก็แนวทางที่จะดำเนินการเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลายประเด็นเลยค่ะ
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
15: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
16: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
17: เอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
16: แต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
17: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
16: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
18: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
20: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
19: หรอใช้ยากไหมล่ะ
20: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
20: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
21: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: ช่วงนี้มีการพูดถึงการเรียกร้องให้ทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะคะในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคภูมิใจไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวน13ล้าน2แสนคนก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่ายังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์นะคะแต่ว่าทุกคนนั้นอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างการเช็คเกณฑ์ว่าใครที่ถึงเข้าข่ายเกณฑ์นี้บ้างเพราะว่าข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่า13ล้าน2แสนคนถูกตัดสิทธิ์ซึ่งคุณแนนบุญธิดาสมชัยเธอก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์นะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังล่าสุดมันมีบางหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาใหม่มันจะเป็นประเด็นเรื่องของมุมมองที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมานานแล้วแล้วก็เป็นปัญหามานานบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรมันเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มีเสียงสะท้อนมาหลายปีซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่กระทรวงการคลังเขาต้องพิจารณาเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้คนที่เอาตรงๆนะคะคนที่มีรายได้น้อยจริงๆน้อยจริงๆถึงจะได้สิทธิ์นี้เขาพยายามที่จะกรองให้ได้เขาก็เลยต้องมีหลักเกณฑ์ออกมาเพิ่มเติมสำหรับรอบนี้ซึ่งคุณแนนบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะนี่เป็นเพียงหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นและยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ในขณะนี้ส่วนการประชุมวันที่11มิถุนายนนี้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการชุดนี้จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งนึงนะคะคือเอาตรงๆให้สั้นและง่ายที่สุดก็คือเขาจะพิจารณาว่าควรใช้หลักเกณฑ์ไหนในการกรองคนถึงจะได้รู้ว่าคนนี้รายได้น้อยจริงๆทีนี้มีการพูดถึงกระแสข่าวบอกว่าต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านอำเภอหรือสถานที่ราชการเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศไปแล้วนะคะว่าจะให้บริการโดยผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอแล้วก็นายอำเภอจะให้ลงไปสำรวจสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออยู่นอกระบบมาก่อนหน้านี้ก็จะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอเนี่ยค่ะไปตรวจสำรวจแล้วก็ยืนยันตัวตนหลังจากนั้นก็จะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังนะคะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์คนที่สั่งทบทวนคือนายกนะคะนายกสั่งทบทวนการยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่กับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงๆก็คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าใครที่มีการใช้ภาษีของการเลี้ยงดูบิดามารดามาลดหย่อนจะไม่ได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะลืมเลยนายกสั่งยกเลิกแล้วแกนี้ยกเลิกทบทวนใหม่ยกเลิกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุมวันที่11มิถุนายนนี้ด้วยเพราะว่าประเด็นนี้นี่ในโลกออนไลน์ถกกันเยอะมากนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมาตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ลูกที่แบบจ่ายเงินแล้วก็เอาคุณพ่อคุณแม่แบบจ่ายเงินในการเลี้ยงดูแล้วก็เอาเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะทีนี้เริ่มของการลงพื้นที่สำรวจตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าการลงพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสำรวจแล้วก็จะยืนยันได้เลยว่าใครควรจะเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เพราะมันต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนผู้ที่จะผ่านการคัดกรองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สุดท้ายก็คือจะกรองให้ได้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆซึ่งเรื่องนี้ผู้ที่จะต้องกรองแล้วเช็คว่าใครนะที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆคุณแนนบอกว่าต้องเป็นทางกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนกระทรวงการคลังมีการสรุปยอดคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60-40ตั้งแต่ช่วง ที่ผ่านมานะคะเปิดให้ใช้มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่1มิถุนายนวันนี้9แล้วนะคะคนใช้26ล้านรายยอดค่าใช้จ่ายทะลุเฉียด 20,000 ล้านบาทครบวงเงินกว่า 700,000 คนแล้วด้วยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านค้าสรุปยอดค่าใช้จ่ายในขณะนี้อยู่ที่ 19,958 ล้านบาทต้องยอมรับนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสนี่ช่วยให้เศรษฐกิจคึกคืนขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะพ่อค้าแม่ค้าชอบคนทั่วไปก็ชอบเพราะว่าซื้อของแล้วก็รัฐช่วยจ่ายให้ต้อง 60% ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะพกปืนบุกเข้าไปจับรปภ.ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ปัตตานีจากนั้นมัดแล้วก็สั่งพนักงานทั้งหมดให้ไปรวมกันที่ประตูทางเข้าออกอยู่ตรงหน้าโรงงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวแล้วคนร้ายก็เอาระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด3จุดก่อนจะล่าถอยออกไปแล้วกดลูกระเบิดปึ้งปึ้งปึ้ง3ลูกเลยค่ะเว้นระยะห่างกันประมาณ3นาทีแรงระเบิดนี่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็อาคารได้รับความเสียหายนะคะก่อนที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งตำรวจแล้วก็ทหารได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งรวมถึงปิดกั้นเส้นทางปัตตานียะลาสำหรับเหตุลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้านี่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะคนร้ายก็ซุกซ่อนระเบิดไว้หลายลูกเลยหวังจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ซ้ำนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ที่เข้าไปเก็บกู้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ทีนี้เช้านี้ช่วง 8:28 น.ก็มีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยลอบนำระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนไว้ที่ท่อน้ำใต้ถนนที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาตำรวจกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ12จำนวน7นายขับรถมาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้ครูและนักเรียนคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำและจักรยานยนต์ของชาวบ้านถูกแรงระเบิดเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะส่วนชาวบ้านบาดเจ็บ1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้ว่าของยะลาก็มีการเรียกประชุมหน่วยนะคะร่วมกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะประชุมด่วนเลยแล้วก็กำชับให้ระมัดระวังเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันเหมือนการลวงเจ้าที่เข้าไปก่อเหตุซ้ำซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะคะหากมีเบาะแสพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยที่เห็นแล้วว่าเอ๊ะเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่แบบนี้นี่แจ้งข้อมูลไปได้นะคะที่สายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์1341ย้ำนะคะ1341สายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหรือคุณจะแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็แจ้งได้เลยตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ต้องช่วยกันนะคะชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยพบอะไรที่มันไม่น่าไว้วางใจนี่สงสัยไว้ก่อนเอะไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนเรื่องของการเมืองหลายคนอาจจะติดตามผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีที่เป็นข่าวก็เนื่องจากว่าตกค่ะไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ปรากฏว่าประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์กลั่นวารินบอกว่าจริงๆกกต.ก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวนี้มันรั่วออกไปได้ยังไงข่าวออกไปบอกว่าคุณแสวงนี่ไม่ผ่านประเมินโอ้โหแรงเลยนะคะแล้วก็บอกว่าพอมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบเนี่ยกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่ก็เลยมีมติให้นำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งให้ทางกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในขณะนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรืออำนาจในการประเมินบ้างซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากทางกฤษฎีกาพร้อมกับระบุว่านายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้ส่วนผลการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งไหมหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้อย่างไรนายณรงค์บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นทุกอย่างมีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้วตนเองคงไม่ชี้คงไปชี้ไม่ได้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนข้อสังเกตที่ว่านายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับแรงปะทะ ช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานายณรงค์ปฏิเสธนะคะปฏิเสธเลยค่ะแล้วก็บอกว่ากกต.นั้นทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักจริงๆคือการกำกับดูแลนะคะอันนี้คือกกต.ในส่วนของคณะกรรมการแล้วก็พูดถึงในส่วนของเลขาธิการก็คือในส่วนของคุณแสวงเนี่ยเขามีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟของกกต.ในการทำหน้าที่เป็นเลขาไม่ใช่ว่าเราผลักให้ไปทำหน้าที่แทนนายณรงค์ยังปฏิเสธด้วยค่ะบอกว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันก็ปฏิเสธไปเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นนี่ก็คือประธานกกต.นะคะให้สัมภาษณ์นะคะคุณณรงค์กลั่นวารินนะคะส่วนเจ้าตัวคุณแสวงก็ออกมายืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่กระทบอะไรแล้วก็บอกว่า no comment ค่ะไม่มีความเห็นอะไรพอเป็นเรื่องของสัญญาตอนนี้ยังพูดเรื่องกฎหมายอยู่และขอมองว่าเราทำเต็มที่หรือไม่แต่พยายามทำให้ดีที่สุดซึ่งบริบทและองค์กรและองค์ประกอบเป็นแบบนั้นก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าไม่เสียกำลังใจยังรู้สึกดีกับทุกอย่างที่นี่และภูมิใจที่เป็นคนกกต.ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจหลังจากมีข่าวว่าไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน KPI สองท่านเลยนะคะคุณณรงค์ก็ยืนยันบอกว่าคุณแสวงทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ทุกประเด็นส่วนคุณแสวงเองก็ยืนยันบอกว่าไม่กระทบภูมิใจที่เป็นคนกกต.กำลังใจดีรู้สึกดีกับทุกอย่างที่นี่ไม่เสียกำลังใจขยับไปติดตามเรื่องของคุณทักษิณกันบ้างค่ะวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินการถอดอุปกรณ์ EM นะคะกำไร EM อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ติดตามตัวของอดีตนายกทักษิณโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าที่คุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้เดินทางเข้าดำเนินการถอดกำไร EM ให้กับคุณทักษิณที่บ้านพักจันทร์สองล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและปรากฏรายชื่อของคุณทักษิณเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการนอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมถึงแนวโน้มความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ค่ะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยมีกำหนดนะคะที่จะเดินทางไปที่ดูไบในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์บอกว่าเพื่อพำนักและใช้เวลาจัดการภารกิจรวมถึงธุระส่วนตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยซึ่งคาดการว่าหลังจากภารกิจในครั้งนี้เสร็จสิ้นอดีตนายกนี่อดีตนายกทักษิณนะคะน่าจะมีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในลักษณะไปและกลับอีกหลายครั้งเลยค่ะในอนาคตเหมือนว่าน่าจะมีภารกิจแล้วก็มีธุระส่วนตัวที่นู่นที่ต้องดำเนินการแล้วก็ต้องบินไปจัดการด้วยนะคะขยับมาติดตามเรื่องของการทลายโรงงานเถื่อนที่ผลิตหมูยอกับลูกชิ้นใครที่เป็นสายหมูยอสายลูกชิ้นนี่ฟังอาจจะไม่สบายใจได้นะคะเพราะว่าของที่เอามาทำเป็นหมูยอเอามาทำเป็นลูกชิ้นนี่มันเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานมันไม่ปลอดภัยแล้ววันนี้เจ้าที่เขาค้นโรงงานเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ตำบลบึงทองหลังอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแน่นอนว่าเป็นโรงงานเถื่อนนะคะเพราะว่าทางสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเขาสนที่กำลังกับกรมปศุสัตว์และก็อย.รวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเข้าไปค้นค่ะพอสืบทราบมาว่ามีการลักลอบผลิตลูกชิ้นและหมูยอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเอาเนื้ออะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะคะอันตรายนะคะเนี่ยเนื้อส่วนไหนหมูเป็นโรคหรือเปล่าโอ้โหแล้วบางคนก็สาย

0: แล้ว20ยี่ห้อค่ะมันเป็นสินค้าที่ไม่มีเลขอย.แล้วบางสินค้าบอกว่าก็ไม่เห็นมีอย.นะแต่พอสแกนแล้วตรวจสอบเช็คย้อนกลับไปปรากฏว่าอย.เลขนี้ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะมันเหมือนสินค้าที่เอามาสวมอย.ปลอมมีอยู่ประมาณ 10,000 ถุงค่ะแล้วก็มีวัตถุดิบเป็นเนื้อสัตว์อีก800กิโลกรัมมีเครื่องจักรการผลิตรวมมูลค่าของกลางกว่า7ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานแห่งนี้เคยมีใบอนุญาตนะคะแต่หมดอายุไปตั้งแต่ปี68ช่วงปลายปีแล้วก็ไม่มีการยื่นต่ออายุพอดูสภาพโรงงานตกเกณฑ์มาตรฐานค่ะตกด้านไหนความสะอาดก็ตกสุขอนามัยตกอย่างรุนแรงเจ้าของโรงงานสารภาพบอกว่าเปิดดำเนินกิจการมา10ปีปัจจุบันมีกำลังการผลิตสูงถึงเดือนละ30ตันส่งขายกระจายไปยังตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสร้างรายได้หมุนเวียนเดือนนึงเนี่ย3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าที่ตั้งข้อหาตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอมและการแสดงฉลากไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งตัวอย่างอาหารไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรคแล้วก็สารเคมีต้องห้ามพวกบอแร็กซ์แล้วก็สารกันบูดต่อไปทีนี้ถ้าเกิดพบว่ามีสารอันตรายเพิ่มเติมจะถูกแจ้งข้อหาผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ซึ่งก็มีโทษทั้งจำและปรับตามพรบอาหารทันทีนะคะต้องระมัดระวังนะคะใครที่เป็นสายลูกชิ้นสายหมูยอแล้วก็ไปซื้อแบบที่ไม่ได้มาตรฐานมาแบบนี้ระวังให้ดีเลยล่ะค่ะต้องตรวจดูฉลากให้เรียบร้อยให้ดีก่อนนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์วันนี้เวลา 15:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระมหากษัตริย์ราชการที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2477พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเจตภคินีคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชตภคินีและพระอนุชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดล

0: ดนมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราษฎร์ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระราชบิดาโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญเวลา 15:45 นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประธานคณะกรรมการรณรงค์รับบริจาควันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569ชนิดประดับเพชรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จแล้วประธานโครงการเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เพื่อพระราชทานแก่ผู้มีอุปการะคุณซึ่งฝ่ายกิจการนิสิตและงานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธผู้ป่วยยากไร้กิจกรรมจิตอาสาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าสืบมาจนถึงทุกวันนี้จึงกำหนดให้วันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน70ครัวเรือน โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ8นาฬิกา6นาทีถึง11นาฬิกา27นาทีส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวโดยสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนวัดสะบัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือได้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานพระคลังข้างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภากาชาดไทยการไฟฟ้านครหลวงมูลนิธิปอเต็กตึ๊งมูลนิธิร่วมกตัญญูและภาคเอกชนอื่นๆผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮายีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮายีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะหริ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568วันนี้ที่จังหวัดมหาสารคามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติอาศัยอยู่ณบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมฆดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยพลทหารธนกรเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568จากนั้นคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกจิรายุสิงห์อ้นณบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัด101สิบเอกจิรายุเป็นกำลังพลในสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568 และต่อมาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101พลทหารพีรวัตรสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกันนี้คณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว10เอกนิติธรรมศรีคำแสงณบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอพลทองจังหวัด101โดย10เอกนิติธรรมสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นการพระราชทานความห่วงใยแก่ครอบครัวผู้เสียสละต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามทุกครอบครัวล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดทุ่งศรีวิไลตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมตรวจสุขภาพทางสายตาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกุลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม328รายซึ่งกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกคือระบบหัวใจและหลอดเลือดจำนวน144รายระบบต่อมไร้ท่อจำนวน71รายระบบจักษุจำนวน61รายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจำนวน18รายและระบบทางเดินหายใจจำนวน10รายจำนวนผู้ป่วยส่งต่อ51รายโอกาสนี้รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอเขื่องในจำนวน3รายนับเป็นภาคกรุณาที่คุณแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระมงคลวชิราคมและศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดตรังสวนปัญญาธรรมจังหวัดระยองนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวชิรมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจุธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดรากดังสันวัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธารามจังหวัดพังงาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.สถาบันกาลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนาคลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจาก5วัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่น17และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองและมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการฟื้นฟูและพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดมาแต่โบราณเป็นภูมิปัญญาที่ใกล้สูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งโดยตลอดเส้นทางที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็วซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.อันหนึ่งในวันที่16 มิถุนายน 2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานคงเต็กถวายพระบรมศพจึงขอประกาศงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับบริษัทมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัตรจึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งๆ นะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อ ับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
2: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัตรแซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัตรซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
2: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัตรเลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับเราก็ไปรับจัด
2: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัตรได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเราพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้แล้วปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัตรจะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
2: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัตรฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจให้กับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สะกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดครับ
2: ขอขอบคุณคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
0: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: คุณอีปือ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
7: Beautiful Music
6: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
3: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ท่านถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่านคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
3: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
1: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเรียงเขาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: took long.
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วย

0: ้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
3: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
4: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่เจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
4: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบําบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์อ่ะ
2: โอ๊ยๆๆๆไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบําบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบําบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบําบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
4: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอยากให้มังกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
4: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายอะแม่ลือนี่มันเข่งปิ๊บปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
5: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนข้นแค้นก็คิดถึงวิธีการที่จะได้เงินได้ทองมาโดยที่ไม่สนใจความถูกต้องผิดกฎหมายก็ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็ยอมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่มีหลักเมื่อไม่มีหลักสุดท้ายก็เลื่อนลอยร่อนเร่เรรวนชีวิตปั่นป่วนและสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมก็ต้องตั้งใจเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นหลักฐานเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่หลักแหล่งหลักธรรมที่ดีงามต่อไปไม่ใช่คนที่เข้าในทำนองที่ว่าเป็นผีไม่มีสารร่อนเร่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีสังกัดก็จะขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีหลักทั้ง3หลักได้ก็ต้องเริ่มต้นจากตั้งใจรักชีวิตดูแลชีวิตด้วยการศึกษาอย่างดีที่สุดเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่เรามีอยู่เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีหลักทั้ง3หลักนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่คนอีกมากมายทั่วไปรวมทั้งลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาป่วน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
4: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: บ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
1: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
0: ก็กำลังเสียวนะปังหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้ๆๆมักกะลีแล้วจะคุณหลักแกตึกสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
1: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
0: ่ก็เหมือนที่บ้านมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
1: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสทุนเลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเทพกุหลาบ
0: ลังวังแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
1: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
0: หูว่ามาลายฝากใช่ไหมผู้ใหญ่ลังวังแห่งกังพุกจารีว่าและกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วไซโย
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ายไปใต้ปากประแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
3: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส.
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
7: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
8: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนกที่อกจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: เรานึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกลางว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะก็เอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรจะเพาะขนาดนี้บีเดอะสตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธห้ามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิกกันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: เอาจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างอะไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะเออว่าแต่เออแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้หนุ่มไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แผงสูงจริงๆเลยนะผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะกูก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาวงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเรืองรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1ในหมื่นหรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเราสามคนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็นสองคนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผลสองคนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1บวก1เป็น2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5
1: MHz เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้

0: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงค์คลับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนรอนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคน ได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรเป็นจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในปรัชญาของสิริพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
2: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
3: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
2: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีตั้งคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
3: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
2: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐ เรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
1: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมากพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: FM สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอัวไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่นี่นี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องได
1: ้โอกาสที่จะป้องได้เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่นี่นี่คุณใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้อเวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โถมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: เอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: อ้าวงานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪，我哎有毛用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛用，嗯嗯嗯嗯，靓靓靓靓，咪咪落拜阿面面。
1: โอ้ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเถอะ
0: อ่ะแต่ยังงั้นเงาะใจใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกลไกลยาเสพติด
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
2: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลิลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
2: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพผู้ป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้แล้วก็แยกไปกันยาย
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
3: นายแม่ไอ้พูดอยู่ไหน
2: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนพักก่อนใจเย็นๆค่อยๆพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่นะมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
3: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับพอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: หรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
2: อาผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆได
3: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเพื่อน
1: โอ้ใช่ใช่ใช่พออ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
2: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมันว่างไงกันบ้างอ่ะ
3: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
2: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอ่ะแปะ
2: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมันทิกมากทางจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่อีกนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับชีวิตนี้ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่มีวันไหนที่เราจะหยุดเรียนนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ให้ได้เรียนรู้อยู่ทุกวันไปบางคนอาจจะเพิ่งตื่นรู้กับชีวิตเนี่ยตอนปัจฉิมวัยก็มีนะครับ
2: นะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นก็ใช้ชีวิตเต็มที่เต็มเหวี่ยงเต็มเหนียวมาแล้วนะครับ
1: ครับโดยที่คิดว่าใช้ชีวิตอย่างไรก็ได
2: ้
1: นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งประสบทุกข์อย่างหนักนะครับจากการใช้ชีวิตด้วยความประมาทจึงได้รู้ว่าอ๋อคนที่เขาอยู่ดีมีสุขคนที่เขาปลอดภัยนะฮะในการใช้ชีวิตเนี่ยเขามีการเรียนรู้อย่างไรนะครับก็เลยนำประสบการณ์หรือว่าบทเรียนของคนอื่นเนี่ยมาเรียนรู
2: ้ครับ
1: แต่บางคนก็เรียนรู้ด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองนะครับก็ไม่สายนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตนะ
1: ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจ
2: ครับ
1: ได้ชื่อว่าไม่สายขนาดพระเทวทัตเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลที่พูดง่ายคือไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติสมณธรรมไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นพระสาวกที่ดีเลยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตานะครับแล้วก็ไม่ตัดรอนความหวัง

0: กับพระเจ้าเลยนะ
1: แสดงว่าบุญเก่าก็ยังค้ำชูอยู
0: ่ยังมีนะครับ
1: ก็ต้องไปใช้หนี้บาปให้หมดก่อน
0: คือ
1: ต้องใช้นะฮะคือบุญเก่าจะมาล้างบาปที่เคยทำเคยมีเนี่ย
0: ครับ
1: มันล้างกันไม่ได้ครับ
0: ครับก็ต้องไปตามลำดับนะครับเว้นแต่ว่านะครับคนที่ไม่ได้ทำบาปหนักหรือกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมเนี่ยนะฮะก็ยังมีโอกาสที่การปฏิบัติตามทางสายกลางนะฮะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นพระองคุลิมานนะฮะพระองคุลิมานเนี่ยก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งในอสีติมหาสาวกผู้ซึ่งผ่านช่วงชีวิตที่จะเรียกว่าโอ้โหขึ้นสุดลงสุดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ขึ้นสุดหมายความว่าตอนที่เกิดนั้นเนี่ยนะฮะเกิดในโจโรเลิกนะครับผู้เป็นพ่อนะฮะซึ่งก็เป็นโหราจารย์นะ อยู่ในรั้วในวัง
1: ครับ
0: แล้วก็ทำนายได้เลยว่าบุตรของตนเนี่ยน่าจะต่อไปนี่คงจะสร้างความระส่ำระสายให้แก่บ้านเมืองพอสมควรนะครับเพราะว่าเกิดในโจโรเลิกคือทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาชีวิตแล้วเนี่ย
1: เลือกโจร
0: เลือกโจร
1: ครับ
0: ครับคือเกิดมานี่เป็นโจรนะนะครับพอพ่อรู้อย่างนี้ด้วยความที่จงรักภักดีต่อพระราชามหากษัตริย์ที่ตนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าอ่ะมันก็คงจะต้องตัดใจอ่ะในเมื่อเขาเป็นโจรมีทางเลือกอะไรได้บ้างอ่ะนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าให้เขาจบไปตั้งแต่ต้นหมายถึงว่าจะหยุดชีวิตเขาไว้เนี่ยจะถึงขั้นนั้นเลยไหม
1: ครับ
0: พระราชาก็ทรงมีพระเมตตานะทำนองว่าโอ้ยเขายังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเลย
1: โอ้ยังไม่ได้ร่ำเรียนอะไรเลย
0: ยังไม่ได้ร่ำเรียน
1: วิชาที่เรียนอาจจะมาพัฒนาชีวิตก็เป็นไป
0: ก็ได้นะฮะอย่าเพิ่งไปตัดรอนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองหาวิธีการแก้เคล็ดเกิดในโจโรเลิกอาจจะไม่ต้องเป็นโจรก็ได้เนี่ย
1: ครับ
0: ทำไงสมัยนั้นก็บอกว่าลองเปลี่ยนชื
1: ่อ
0: หรือตั้งชื่อตั้งชื่อให้เป็นมงคลชื่อว่าอหิงสกะนะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใคร
1: ครับ
0: ฟังดูชื่อไม่เบียดเบียนใครเขาอาจจะนำชื่อนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าเรานี่ชื่อไม่เบียดเบียนใครนะอย่าไปทำร้ายใครเลยอย่าไปเบียดเบียนใครเลยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับแล้วแนวโน้มก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะ
1: ก็เป็น
0: เด็กชาย
1: ไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด
0: ตั้งแต่ต้นนะปฐมวัย
1: เป็นที่รักของ
0: เป็นที่รักของ
1: แรกก็เป็นที่รักของเพื่อนและครูบาอาจารย์ด้วย
0: ใช่ครับญาติพี่น้องครอบครัวก็มองเห็นแววว่าโอ้
1: ครับ
0: เด็กคนนี้ก็กิริยามารยาทก็เรียบร้อยดีนี่นะครับส่งเข้าไปเรียนในสำนักอาจารย์ที่จะสอนวิชาการต่างๆอาจารย์ก็รักอีกโอ้โหเรียกว่าสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองไม่ใช่น้อยเลยในแง่ของการเป็นคนตั้งใจใฝ่ศึกษา
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ความเด่นเนี่ยบางทีอาจจะนำมาซึ่งภัยเหมือนกัน
1: ทำตัวเด่นจะเป็นภัยคงไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน
0: ทำนองนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆร่วมสำนักก็แลว่าเอ๊ะอหิงสกะจะเกินหน้าเกินตาไปนิดนึงนะหาเรื่องสิ
1: ครับ
0: นะครับหาเรื่องว่าอหิงสกะทำอะไรที่ไม่บังควรต่อภรรยาของอาจารย์นะโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์แรกๆก็ฟังดูเหมือนกับ เป็นไปได้ยังไงอหิงสกะเขาดีขนาดนั้นแต่พอได้ยินสักหลายปากเข้าเนี่ย
1: ครับ
0: ชักจะแม่งๆแล้วอะไรเงี้ยทำแม่งทำแม่งแล้ว
1: ครับ
0: นะก็เลยอ่ะทำยังไงดีครั้นจะฆ่าก็จะทำลายชีวิตเลยมันไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะต้องยืมมือ
1: ต้องยืมมือ
0: ต้องยืมมือ
1: ยืมมือใครล่ะจะยืมมือใครดีทีนี
0: ้วิธีการก็คือสั่งให้ศึกษาวิชาอยู่วิชาหนึ่งว่างั้นเคล็ดของวิชาก็คือจะต้องไปเอานิ้วคนเนี่ย มาให้ได้พันนิ้ว
1: โอ
0: ้นะครับ
1: นะฮะ
0: คนหนึ่งต่อหนึ่งนิ้ว
1: เพื่อที่จะได้วิชาที่อาจารย์จะประสิทธิ์ประสาทให้คือวิชาเนี้ยอาจจะทำให้เกิดแบบอาจจะมีฤทธิ์อาจจะหลุดพ้นอะไรต่างๆก็ว่าไป
0: นะทำนองนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่เคารพอาจารย์สุดกำลังก็ไม่ได้คิดหวาดระแวงว่าอาจารย์กำลังจะผลักตัวเองไปสู่หายนะพูดง่ายคือลองไปตัดนิ้วใครสักคนหนึ่งเนี่ยเกิดเขาต่อสู้ขัดขืนขึ้นมาเป็นไงก็แน่นอนนะมันจะต้องมีพลาดสักคนหนึ่งอะใช่ไหมฮะแล้วก็องคุลิมานพลาดไปนี่อหิงสกะพลาดไปเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ถือว่าเป็นความพลาดเองอะไรเงี้ยนะครับต้องการจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นตามที่เราทราบกัน แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ร่ำเรียนศึกษามากับจากครูบาอาจารย์บวกกับความ

0: มั่นตั้งใจนะครับเชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็คิดว่าวิธีนี้แหละนะครับที่จะไปสู่เส้นชัยนะเริ่มจากจิตใจที่ก็แปลกๆใจอยู่เหมือนกันนี่ทำไมต้องไปทำร้ายคนถึงขั้นไปตัดนิ้วเขาอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังเชื่ออาจารย์อยู่นะทำไปทำมาจิตใจเริ่มหยาบกระด้างขึ้นการต่อสู้กับผู้คนนะการด่าทอจากผู้คนก็ส่งผลให้เหมือนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปนะนะครับกว่าที่จะได้นิ้วคนมามันต้องผ่านช่วงเวลาในการปะทะนะ
1: ครับ
0: ต่อสู้นะห่างไกลครูบาอาจารย์ห่างไกลเพื่อนฝูงที่ดีๆก็จิตใจก็หยาบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆก็คือการที่จะออกมาเป็นโจรเนี่ยก็ต้องออกจากสำนัก
0: ใช่
1: ไหมเป็นผู้ล่าไง
0: เป็นผู้ล่านะแล้วเป็นผู้ล่าในลักษณะที่แบบเดียวดายด้วย
1: mindset ของผู้ล่าก็คือว่าถ้าไม่ล่าเขาก่อนเดี๋ยวเราก็จะเสร็จ
0: โดนล่าเราก็จะโดนล่าซะเองนะ
1: ครับ
0: นานวันเข้าเริ่มหยาบเริ่มกระด้างเริ่มที่จะไม่มีความเป็นมนุษย์อ่ะพูดง่ายๆความเป็นมนุษย์ก็ลดลงนะฮะลดลงไปเรื่อยๆคิดว่ายังไงก็ขอให้ได้นิ้วนะครับชักจะลืมเป้าหมายเดิมละในการที่จะได้วิชาความรู้เพื่อช่วยเหลือโลกนะฮะทำให้ครอบครัวทำให้ทุกคนมีความสุขอุดมการณ์เดิมชักจะลางเลือนละขออย่างเดียวได้วิชาได้สำเร็จนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นเหตุเป็นผลทำให้องคุลิมานั้นได้ชื่อใหม่ก็คือจากไอ้หิงสกะที่แปลว่าผู้ไม่บิดเบียนชาวบ้านได้ข่าวว่ามีโจรผู้หนึ่งนะออกล่านิ้วคน
1: ครับ
0: นะครับนิ้วนี้ก็คือองคุลีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอได้นิ้วคือองคุลีมาแล้วมาทำเป็นมาลัยทำเป็นมาลาห้อยคอไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าได้มากี่นิ้วแล้วจากมาลัยมาลานั้นมาบวกกับองคุลีที่แปลว่านิ้วก็กลายเป็นองคุลีมานมานคือมาละเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่มานรอเรือส่วนใหญ่เขาจะเขียนกันผิดนะเขียนเป็นองคุลีมานแล้วก็รอเรือมองก็เป็นยักษ์เป็นมารเป็นผู้ร้ายอะไรเงี้ย
1: แต่ตัวสะกดที่ถูกต้องก็คือ
0: ลอลิงนะฮะ
1: คิดแล้วว่าอะไรมาลัย
0: มาลัย
1: ครับ
0: นำนิ้วมาเป็นมาลัยนะครับโอ้ไปอยู่ในป่าในดงสิเป็นดักซุ่มนะครับหลายท่านเองก็คงเคยชมภาพยนตร์เรื่ององคุลิมานนะ
1: ครับ
0: ที่สร้างจากแดนพระตะเลยนะครับต้นฉบับเลยว่างั้นเถอะนะครับเราก็ได้เห็นถึงอะไรหลายอย่างนะครับที่ต้องการจะสื่อสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยตอนจบของเรื่องเราก็รู้กันว่าองคุลิมานได้รับการโปรดจากพระพุทธองค์นะครับหลังจากที่ฆ่าคนมาเท่าไหร่นะ999คน
1: เหลือคนก็จะ
0: เหลือคนและคนนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยที่จะเป็นอนันตริยกรรม
1: ครับ
0: ก็คือมารดาของอหิงสกะนั่นเองที่ได้ข่าวว่าทางการเขาจะออกล่าแบบฉันทำนองว่าจับตายฮะครั้งนี้ลูกฉันไม่รอดแน
1: ่ครับ
0: ทางการเอาจริงแล้วประกาศจริงแล้วบอกโอ้โหจะปล่อยให้ลอยนวลอย่างนี้ได้ยังไงครูบาอาจารย์ก็ลอยตัวนะไม่คิดจะช่วยแล้วเพราะในนาทีนี้มันไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ด้วยความสามารถในเชิงของการใช้ดาบใช้อาวุธขององคุลิมานด้วยนะแม่ผู้มีหัวใจที่รักลูกสุดประมาณนะครับก็ออกตามเหมือนกันองคุลิมานตามล่านิ้วแม่ตามหาลูก
1: ครับแม่ก็เข้าป่าต้องเข้าป่าไปหาลูก
0: ลูกก็เข้าป่าเพื่อจะไปหาคนที่หลงเข้ามาในป่าน ะครับแต่ปรากฏว่าคนที่ว่านั้นก็คือแม่ของตัวเองแม่ก็จะหาลูกลูกก็จะหานิ้ว
1: ครับ
0: ในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่จากบ้านมานานเนี่ย
1: จำได้ไหมเนี่ย
0: ไม่ได้แล้วรู้แต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินดุ่มเข้ามาในป่าแล้วก็คงจะเป็นเหยื่อของตนในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระแบบนี้ว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปเผลอทำร้ายแม่จนถึงแก่ความตายเป็นมาตุฆาตเป็นอนันตริยกรรมเลยนะ
1: ครับ
0: เสียดายปัญญาบารมีที่เขาสั่งสมมาเนิ่นนานอินทรีย์เขาแกล้กล้าเหมาะควรที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลได
1: ้ครับ
0: นี่คือพระเมตตาของพระพุทธองค์ก็เลยเสด็จดำเนินไปทันเวลาจึงเกิดวัดทองนะที่องคุลิมานเขาก็วิ่งไล่พระพุทธเจ้าใช่ไหม
1: วิ่งยังไงก็ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: แถมมีอาการเหนื่อยหอบด้วยนะครับ
0: พระพุทธเจ้าตรัสประโยคเดียวหยุดเลยเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานบอกไม่จริง
1: สมณะ
0: หยุดแล้วยังไง
1: สมณะไม่หยุดเลยเนี่ยวิ่งไล่อยู่เนี่ย
0: วิ่งไล่อยู่ไม่เห็นจะหยุดเลยก็ได้โอกาสในการอธิบายว่าหยุดจากการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดยังคงไล่ล่าอยู่ยังคงตามล่ามนุษย์อยู่ความจริงศักยภาพของมนุษย์เราทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ต่อให้เราไม่ทำลายชีวิตเพื่อนมนุษย์ ชีวิตเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็ต้องถูกทำลายโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมต้องตายทำไมเราต้องไปทำลายชีวิตเขาด้วยเขาจะต้องจากพ่อจากแม่จากลูกจากภรรยาไปนำมาซึ่งความเศร้าโศกตัวท่านเองก็เช่นเดียวกันหากจะต้องสูญเสียคนรักไปก็ต้องเศร้าโศกเสียใจคือด้วยเหตุด้วยผลแบบนี้องคุลิมานประจักษ์เลยว่าโอ้โหยังมีคนที่ห่วง มีคนที่รักที่ผ่านมาก็มีแต่คนพยายามจะล่าเขาอยากจะทำร้ายเขาแต่เสียงหรือพระสุรเสียงของพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีลักษณะของการมาเหยียดหยามดูหมิ่นเลยมีแต่ให้กำลังใจ
1: ครับ
0: ก็เลยสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยน
1: ก็เลย
0: ดาบนั้นหนักเหลือเกินต้องวางลงนะครับขาก็รู้สึกว่าล้าเหลือเกินต้องสุดเข่าลงแล้วก็ก้มลงกราบแทบพระบาท
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังด้วยความเมตตาอย่างที่ว่าแล้วก็เหมือนกับให้ชีวิตใหม่
1: เป็นหลักของการไม่เบียดเบียนกันนะ
0: ไม่บิดเบียน
1: กันพอดีเขาน่าจะมีบุญเก่าเยอะ
0: ใช่
1: ฟังธรรมแล้วก็คือเก็ตอ่ะฟังแล้วเก็ตอ่ะ
0: ใช่ครับพระองค์ก็เหมือนทรงเน้นย้ำว่าเราชื่ออหิงสกาดนะอย่าลืมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครนะครับความเมตตาแบบนี้เนี่ยนำเขาเรียกว่าหักหอกเป็นดอกไม้มาเยอะแล้ว
1: ครับ
0: นะครับองคุลิมานก็ยอมทิ้งดาบไปแล้วก็เดินตามพระพุทธองค์เข้าสู่วัดนะครับแล้วในที่สุดก็ได้บวชนะครับในขณะที่ได้บวชนั้นทางการก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามหาโจรเนี่ยได้ถูก
1: ได้มาบวชอ่ะ
0: ได้ถูกพระพุทธองค์ชักนำพาเข้าสู่ร่มกาสาวพัสแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเป็นวันที่ทางการเขาเตรียมจะออกล่าพอดีนะทีนี้ก่อนจะออกล่าต้องทำไงต้องไปกราบขอพรพระพุทธเจ้าก่อน
1: ครับ
0: โอกาสนี้ข้าพุทธเจ้าและเหล่าทหารทั้งหลายเนี่ยจะออกไปล่ามหาโจรผู้มีนามว่าองคุลิมานนะจะมาขอพรพระพุทธเจ้านะ
1: ครับ
0: ยังไม่รู้นะว่าองคุลิมานนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ว
1: โอ้พระพุทธเจ้าผู้มาก่อนการ
0: ผู้มาก่อนการ
1: ใช่
0: มาก่อน
1: รู้ก่อนรู้ก่อน
0: พามาก่อน
1: ครับ
0: นะพามาบวชเป็นพระนั่งอยู่ในหมู่สงฆ์นั้นนะจนกระทั่งพระราชาเองหรือเหล่าทหารเองหันไปมองสะพรึงเลยเนาะก็เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเป็นไปได้ยังไงครับในขณะที่ทางการบ้านเมืองเตรียมอาวุธมากมายเพื่อไปล่าซึ่งต้องใช้กำลังพลไม่ใช่น้อยนะ
1: ครับ
0: แต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปพระองค์เดียวสามารถที่จะสยบมหาโจรผู้นี้ได้ยอมเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นว่าคดีนี้จบคดีนี้จบไม่ถูกดำเนินต่อนะ
1: ครับ
0: ด้วยการที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรับรองว่าบัดนี้เขาไม่ใช่โจรแล้วเป็นหนึ่งในพระอริยบุคคลแล้ว
1: ครับคือถ้าไม่ตรัสรับรองนี่ก็ยุ่งนะ
0: ก็ยุ่งสิก็ถือว่าทำผิดใช่ไหม
1: เหมือนกับหนีคดีมาบวช
0: หนีคดีมาบวช
1: ใช่ใช่
0: เหมือนหนีคดีเลยนะทำนองนั้นแต่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าบัดนี้เขาเป็นพระอรหันต์แล้วจะพิสูจน์ด้วยอย่างไรก็ได้ยืนยันนะครับแล้วก็พิสูจน์จริงๆนะ
1: ครับ
0: เอาไปบิณฑบาตนะโหจีวรขาดบาดกระเด็น
1: อดทนได
0: ้อดทนได้ท่านก็ยอมรับสภาพว่าแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องแก่นะที่ว่ามาจะใส่บาตร
1: ที่คลอดไม่ออกนะรู้หรือเปล่า
0: คือตกใจไงตกใจว่าเป็นมหาโจรเนี่ยแล้วก็ปวดท้องทุรนทุรายองคุลิมานก็เลยบอกน้องหญิงขอให้คลอดโดยสวัสดีนี่ก็ปรากฏว่าคลอดเรียบง่ายไม่ปวดไม่ทรมานก็เลยเป็นบทคาถายะโตหังที่เป็นบทสวดยะโตหังพระทินีอริยยาชาติยาชาโตเนี่ยนะ
1: เป็นบทสวดสำหรับผู้หญิงก่อนคลอดใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นบทที่จะทำให้คลอดง่ายนี่ฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการเรียนรู้นะครับเป็นความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังนะครับนำบทเพลงชีวิตและความหวังฝากทุกท่านครับ
2: เราเกิดมาแล้วชาตินึงเราอาจจะอยู่ดูโลกได้ไม่นานนะทุกชีวิตที่ผ่านมาในอดีตย่อมพบกับความสุขความทุกข์ความสมหวังและความผิดหวังความผิดหวังที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเรามาเริ่มความหวังในชีวิตกันใหม่ดีกว่า

0: บทเพลงชีวิตและความหวังครับ
1: ครับทุกชีวิตก็มีความหวังกันทั้งนั้นนะครับ
0: ครับความหวังว่าจะดีขึ้นหรือไม่ก็จะไม่แย่ไปกว่านี้
1: โดยเฉพาะช่วงวัยเด็กเราก็มีความฝันแล้วก็ความหวังมากมายเลยนะครับ
0: ใช่ครับอย่าเพิ่งไปตัดรอนความหวังหรือความฝันของเด็กๆกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าความฝันมีอยู่1 2 3 4แต่เด็กอาจจะฝันถึง5ถึง6
1: ครับ
0: ฝันที่5ฝันที่6เนี่ยผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่เคยอยู่ในความฝันมาก่อนแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกใช่มั้ยฮะเป็นไปไม่ได้หรอกเพ้อฝันแล้วเป็นฝันกลางวันด้วยไม่ใช่ฝันกลางคืนนะ
1: ครับ
0: นะฮะสุดท้ายเด็กคนนั้นเนี่ยบางคนก็รับสภาพไม่ได้นะครับกับความแคบของความฝันของผู้ใหญ่บางคนนะ
1: โอ้นะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ได้เลยนะฮะมีเด็กอยู่คนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนให้เรียนหมอพอคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในการทำงานก็อยู่ในสายเนี้ย
0: ครับ
1: เด็กก็ทำไงดีล่ะแต่หัวก็ดีด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไปเรียนหมอสุดท้ายก็แบบจบนั่นแหละแต่ไม่ชอบมากตอนหลังมาเรียนเรื่องเซรามิกทำเซรามิกงานเซรามิกชอบ
0: เลิศเลย
1: จนกระทั่งพัฒนาไปถึงขั้นที่แบบว่าทำขายได้มีรายได้ดีด้วยนะครับ
0: หมอต้องมาซื้อนะ
1: นั่นแหละ คือเขาไม่ธรรมดาคือเขามีความชอบแก่เก่าก่อนแต่ว่าอันเนี้ยทำสนองความอยากของพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เป็น
0: ก็คืออย่างน้อยก็อยากให้เรียนก็จะเรียน
1: แต่ว่าเขาหัวดีอยู่แล้ว
0: แต่ขอไปต่อยอดความฝันของตัวเองหน่อยไปเรียนด้านเซรามิกด้วย
1: ครับ
0: นี่นะฮะก็ประสบความสำเร็จได้นะฮะเพราะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีเดียวนะครับกับความคิดความฝันของคนอีกเจนหนึ่งนะ
1: คุ
0: ณพ่อคุณแม่อาจจะมีความฝันแบบนี้แต่ลูกอาจจะมีความฝันอีกอย่างหนึ่งในการสื่อสารเรื่องราวของความฝันบางครั้งจะต้องเปิดใจนะ
1: ใช่ครับ
0: เปิดใจรับพอสมควรเลยแล้วว่าเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยตัวอย่างเขามีอย่างเด็กบางคนที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาเป็นเกมเมอร์ระดับโลกก็มีนะใช่ไหมเขามีการอีสปอร์ตอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: นะครับเนี่ยทหารน้องๆหลายคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยกองทัพบกเขาพาไปซ้อมไปหัดเรื่องของโดรน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธวิธียุทโธปกรณ์นะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยน้องคล่องแคล่วเลย
1: ใช่ว่ามีทักษะเก่า
0: ครับ
1: นะ
0: มีการมอบรางวัลอะไรต่ออะไรให้ด้วยเนี่ยนี่คือใช้คนให้ถูกกับงาน
1: ครับ
0: นะครับก็ยอมที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ให้กำลังใจทุกท่านคือมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆก็ควรจะได้เรียนรู้ครับอีกเพลงหนึ่งนะครับบทเพลงจากศิลปินวงโฮปนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจครับ

0: ช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชานะครับบทเพลงให้กำลังใจกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านอย่าเพิ่งสิ้นหวังสิ้นกำลังใจกันนะครับ
1: ครับก็เราก็ให้กำลังใจกันนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับ
0: ครับไปต่อนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้นะครับนำมาฝากทุกท่านท้ายรายการในวันนี้ว่าผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษาความรู้ที่จะศึกษามีอยู่3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในการงานในผู้ร่วมงานหรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่างเพราะความจริงใจนี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการผดุงและเสริมสร้างเสริมความมีสมานฉันท์ความประสานสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของส่วนรวม
1: ครับ
0: นี่ครับเรียนด้วยจริงใจด้วยประสบความสำเร็จ
1: เรียนอย่างเดียวไม่ได้นะคร
0: ับ
1: อย่างอื่นเข้ามาพ่วงด้วย
0: ครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทวนิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นี่คือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียนเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทวนิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายหนูเฉินยึดยาสารตั้งต้นยาเสพติดและเคมีพันจำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: จุ๊กแขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดเครือข่ายหนูเฉินจีนเทาขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการจากการที่สำนักงานปปส.ผนึกกำลังภาคีความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองเกาหลีเครือข่ายนายถาปนันธรรมรัฐดาหรือหนูเฉินจากกรณีที่มีการขยายผลทางการข่าวและมีการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญหนูเฉินให้กับทางการไทยต่อมาทราบว่านายหนูเฉินมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือการลักลอบซื้อขายและส่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคำโดยผลปฏิบัติการวันนี้มีการปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทใน4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองและนนทบุรีทั้งหมด10จุดโดยพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทยที่ลักลอบสารเคมีไปใช้การผลิตเอโทมิเดตซึ่งนำไปผสมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าการตรวจค้นครั้งนี้สามารถยึดผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ที่ไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดน้ำหนักรวมกว่า50ตันหากสารเคมีดังกล่าวส่งไปถึงโรงงานผลิตยาเสพติดจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดหรือไอ21ตันณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ปภ.ประสานทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายธีรพัฒน์คัชชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงหน้าฝนปีนี้ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีฝนตกกระจายหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำประเมินแนวโน้มการเกิดภัยหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงให้แจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทาง

0: เดินการตามกฎหมายส่วนจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงเกิดภัยเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้ประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับและหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุให้เตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลรองรับการอพยพประชาชนให้มีความพร้อมโดยตลอดยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: สภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
2: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
7: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิด รับซื้อเ

0: กระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไอ้ที่คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอและผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอและผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะครับ
0: ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: บ้าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเลยนะแปะนี่นี่นี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญนะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ยายถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความที่เพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
0: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ระวังบ่อขยะระบบบำบัดน้ำเสียเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันขยะไหลออกนอกพื้นที่กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: รมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนเฝ้าระวังบ่อขยะระบบบำบัดน้ำเสียเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันชะขยะมูลฝอยปนเปื้อนมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อม
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าตามที่หลายพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำชะขยะไหลออกนอกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชนโดยเฉพาะในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมควบคุมมลพิษจึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงวางแผนการเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างซึ่งมีแนวทางสำคัญคือดำเนินการตรวจสอบและเสริมแนวคันดินหรือแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและลดความเสี่ยงการพัดพาของขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งระบบสูบน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องป้องกันน้ำเสียไหลออกนอกพื้นที่หรือปะปนกับน้ำท่วมขังในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะจัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยและเหตุอุทกภัยชั่วคราวและวางแผนจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดอุทกภัยและให้ติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำชะขยะมูลฝอยและการปนเปื้อนของสารอันตรายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: และติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: คริสเตียนเอริกเซนมิดฟิลด์ประสบการณ์สูงทีมชาติเดนมาร์กได้ออกมาแสดงความขอบคุณบรรดาแฟนบอลเพื่อนร่วมชาติที่ได้ส่งกำลังใจให้ตนเองอย่างล้นหลามหลังเกิดเหตุการณ์หมดสติกลางสนามระหว่างเกมอุ่นเครื่องที่เดนมาร์กพบกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่งผลให้การแข่งขันเกมดังกล่าวได้ถูกยุติลงชั่วคราวซึ่งล่าสุดดาวเตะวัย34ปีที่เคยเข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติหรือ ICD จากเหตุการณ์ที่หัวใจหยุดเต้นในศึกยูโร2020ได้ออกมายืนยันว่าอาการของตนเองเมื่อถึงเวลานี้ปลอดภัยดีแล้วและกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นเพื่อเรียกความฟิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกลีก B กลุ่ม B6 อาร์เมเนีย U17 แพ้ยูเครน U17 0-4ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจไลบีเรียชนะเซียร์ราลีโอน3-1เบลารุสเสมอบูร์กินาฟาโซ2-2รัสเซีย